0: French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบที่3แคสเปอร์รูทนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากนอร์เวย์ชนะทอมมี่พอคู่แข่งชาวอเมริกันมือ21ของโลก3-2เซต4-6 6-7 แทบเบรก4-7 6-4 7-6 แทบเบรก7-4 และ7-5สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ครับ
2: ครับอยู่ในช่วงเสาร์ปลายเดือนนะครับ
1: ครับใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาวันพรุ่งนี้แล้วครับ
2: 31พฤษภาคมใช่ไหมครับพรุ่งนี้
1: ใช่ครับวันที่ชาวพุทธทั่วโลกได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกนะครับในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับ
2: ครับหลายคนก็เตรียมตัวไปเวียนเทียนนะครับ
1: ครับ
2: ตามวัดวาอารามต่างๆนะนอกจากจะเวียนเทียนแล้วก็ลองมาเวียนในใจดูบ้างนะครับ
1: ครับ
2: เวียนเพื่อที่จะละเพื่อที่จะลดอะไรต่างๆนะที่เราเคยมีมากๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: การกิเลสหลายกองนะครับ
1: ใช่ครับการที่พระพุทธองค์ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกก็เพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้มนุษยชาติได้เวียนเข้ามาดูหัวใจของตัวเองนี่แหละนะครับว่ายังมีอะไรที่จะต้องขัดสีฉวีวันบ้างนะฮะเพราะว่าธรรมชาติของโลกของเราที่วุ่นวายเต็มไปด้วยทุกนานาประการเนี่ยนอกจากทุกจากตามจากธรรมชาติแล้วนะครับความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือกิเลสของคนกิเลสของมนุษย์นี่แหละนะครับที่ทำให้เกิดความวุ่นวายวกวนมีปัญหาสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับเสด็จอุบัติมาเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกนะครับเพราะฉะนั้นสหประชาชาติก็เลยประกาศให้วันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกด้วยครับ
2: ครับก็คงจะเห็นว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้ก็คงจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะการที่เราจะสโลไลฟ์นี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องทำงานแข่งกับอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับในส่วนของกองทัพบกเองนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติงานต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับบางคราวบางช่วงก็อาจจะมีช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนะครับในยามที่มีสถานการณ์ต่างๆนะครับในยามที่ปกติเนี่ยก็จัดให้มีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารรวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับซึ่งก็จะใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับกองทัพบกก็ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยในคราวเดียวกันในช่วงเดียวกันนี้เลยนะครับ
2: ครับใช่ครับเห็นว่าทางกรมยุทธศึกษาฐานบกเขาก็จัดพิธีด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือเป็นแม่งานเลยนะครับในการจัดอุปสมบทหรือจัดปฏิบัติธรรมเพราะว่ากรมยุทธศึกษาทหารบกนี่ก็มีกองอนุสาสนาจารย์นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคณะอนุสาสนาจารย์เองก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมการต่างๆตลอดถึงการอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงที่บวชอยู่หรือในช่วงที่ปฏิบัติธรรมนะครับช่วงที่บวชนี่ก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับส่วนการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปจัดอยู่ที่วัดตาลเอน อยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับกำลังพลของกองทัพบกมีทั้งหมด49นายใช่ไหมครับ
1: ที่เข้าร่วมนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับใช่ครับที่ปฏิบัติธรรมก็49 นายที่บรรพชาอุปสมบทก็เช่นเดียวกันนะครับ
2: ครับ
1: เกินพระชนมพรรษานะก็คือพระชนมพรรษาของพระบรมราชินีใน48พรรษา4รอบนะครับ
2: ครับก็เกินมา1นะคร
1: ับ
2: ก
1: ็
2: เป็นลับเป็นเคล็ดลับของคนไทยด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เวลาจัดงานฉลองอายุเนี่ยนะครับก็มักจะบวก1นะครับ
1: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าทําบุญอายุ50ปีจะนิมนต์พระมา51รูปอะไรเงี้ยนะ
2: เป็นเคล็ดว่าคือให้มีอายุยืนขึ้นไปเรื่อย
1: ๆเพิ่มขึ้น
2: เพิ่มขึ้นนะฮะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้นะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสายบุญนะทั่วประเทศเลยร่วมสร้างมหากุศลครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลกนะครับโดยการเรียกอะไรไป
2: ปักหมุดนะ
1: ใช่แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับครับ
2: จุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาหลายคนคงจะงงว่าจะสวดยังไงครบ1ล้านจบ
1: ครับ
2: จริงๆถ้าร่วมใจกันสวดเนี่ยนะฮะ1ล้านเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะดูซิประชากรเราเท่าไหร่ล่ะ
1: ครับครับครอบครัวฮิวตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะฮะ10วัดสำคัญทั่วไทยเช่นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับ
2: ครับถ้าทางใต้นครศรีธรรมราชก็มีที่วัดธาตุน้อยวัดของหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับ
1: ครับถ้าเป็นที่จังหวัดแพร่ก็วัดพระยาพระบาทมิ่งเมืองครับ
2: ครับที่พะเยาก็ที่วัดศรีโคมคำครับ
1: ครับมีพระเจ้าตนหลวงนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ที่เพชรบูรณ์ก็วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับ
2: ครับแล้วก็ที่นักสกลนครครับที่วัดพระธาตุเชิงชุม
1: ครับสงขลาก็วัดต้นเลียบครับ
2: ครับแล้วก็ที่สุโขทัยนะฮะวัดตระพังทองครับ
1: ครับจังหวัดอุตรดิตถ์วัดพระบรมธาตุทุ่งยังครับ
2: ครับแล้วก็ที่อุทัยธานีนะครับวัดอุโปสกา
1: อุโปสถารามอุโปสถารามเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงของวันวิสาขบูชานี้นะครับท่านไหนที่จะเตรียมตัวไปทําบุญหรือไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดติดต่อกันเพราะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในวันจันทร์ที่1มิถุนายนด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขับรถขับราก็รักษาเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมทางที่ดีนะ
1: ครับ
2: การเจอเพื่อนร่วมทางที่ดีนะก็ทำให้เราประสบความมีโชคชัยนะครับคุณสตีฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นบนท้องถนนบางคนคิดว่าโอ้ชีวิตก็ดำเนินมาได้ด้วยดีนะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีปัญหาอย่างไปเฉี่ยวไปชนเขาเนี่ยนะฮะบังเอิญว่าแหมเพิ่งไปงานปาร์ตี้สังสรรค์มาไปดื่มไปกินมาด้วยเนี่ยนะฮะ
2: โอ้
1: มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทนะดีที่สุดเลยครับตามที่พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทไว้ก่อนปรินิพพานเนี่ยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ
2: เรื่องของการดื่มเรื่องของการขับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่สำคัญมากนะ
1: ครับ
2: คือหลายคนก็บอกว่าประเทศไทยเรานี่ก็เสรีดีนะบางคนก็เดินดวดเบียร์อาริคัน
1: ใช่ครับ
2: ก็มีแต่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยทำไม่ได้นะครับคุณสุดีนะฮะ
1: โอ้ครับ
2: รุ่นพี่ผมเพื่อนผมเล่าให้ฟังบอกเนี่ยอยู่ๆเนี่ยคุณจะแบบคลื่มอกคลื่มใจเดินชิวๆไปริมถนนแล้วก
1: ็ครับ
2: กระป๋องเบียร์หรือว่าขวดเบียร์เดินจิบไปเรื่อยๆเนี่ยนะโดนตำรวจจับได้นะครับ
1: โอ้นะพาให
2: ้ขี่ข้างทางเนี่ยโหโดนจับขังคุกสักหนึ่งคืนก็จะขังสักหนึ่งคืนถ้ารุ่นพี่ก็เล่าฟังว่าเพื่อนเขาโดนมาแล้วนะโดนที่สหรัฐอ่ะโดนขังคุกไปหนึ่งคืน
1: มีหน้าละต่างชาติจึงมาทำแบบนี้ที่เมืองไทยก็คิดว่ามันทำได้
2: มันตัวเองทำไม่ได้ไง
1: เก็บกดนะอยากจะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเมืองไทยนี่เสรีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: ช่
1: ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเอาทุกเรื่องนะฮะครับเว้นไว้บ้างก็ดีนะครับเอาไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีสำคัญนะครับในการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโอ้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารหลายนายเลยนะครับได้เตรียมความพร้อมด้วยการซักซ้อมในกระบวนครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานอย่างเช่นกองทัพภาคที่1กรมสรรพาวุธทหารบกนะครับเห็นภาพข่าวนะมีการซักซ้อมกันอย่างขมักเขม้นเลยทีเดียวครับ
2: ครับการซ้อมก็เพื่อที่จะให้พร้อมเพรียงนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องซ้อมนะฮะ
1: ใช่ครับในส่วนของเตาเผานะครับหลายคนก็คงเห็นข่าวเนาะโรงงานบริษัท ST Frame and Truss นี่นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลโพสามต้นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะครับได้มีการส่งขบวนรถบรรทุกเตาถวายพระเพลิงและฐานประกอบนะครับจากอยุธยาเข้ามายังท้องสนามหลวงนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบกับพระเมรุมาตรครับเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณไม่ใช่วันนี้วันที่28สิวันที่28พฤษภาคมช่วงเวลา 18:12 นาทีเลข12ก็มาจากวันพระราชสมภพก็คือ12สิงหาคมนะครับครับ
2: ครับที่เคลื่อนออกจากโรงงานนี่ก็เพื่อนำไปประกอบกับพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงนะ
1: ใช่ครับ
2: เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งก็มีพนักงานของโรงงานและประชาชนที่ทราบข่าวก็ยืนสวมชุดดำมารอส่งขบวนรถบรรทุกนะฮะ
1: ครับ
2: เงียบสงบแล้วก็ยืนด้วยอาการโศกเศร้านะครับ
1: ครับคือบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับยกมือไหว้เหนือเสียน้อมส่งงานสถาปัตยกรรมสำคัญเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็เคยได้ถวายงานครั้งสำคัญเมื่อคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: อ
2: โอ้นะฮะก็แสดงว่าก็มีประสบการณ์อยู่นะครับ
1: ครับก็นับว่าได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับที่บริษัทนี้หรือโรงงานนี้ได้มีส่วนได้ร่วมในพระราชพิธีครั้งสำคัญครับ
2: ครับเอาละครับไปกันที่ข่าวน้องๆฐานกองประจำการกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะคุณตุติฮะช่วงนี้ก็ฝึกกันถึงไหนแล้วนะฮะ
1: ครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเรียกว่าจะเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับอีก2วันนี้ก็จะเข้าสู่เดือนที่2แล้วหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกรมกองตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมานี่ก็จะครบเดือนแล้วครับ
2: ครับน้องๆก็คงจะเริ่มปรับตัวอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: การก็คง

0: น้ำหนักก็จะลงเองนะครับเพราะว่าได้ออกกำลังกายไง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องไปกินยาลดน้ำหนักนะฮะให้เครื่องในนี้ได้รับความยากลำบากนะ
1: ครับ
0: ลดเองดีกว่า
1: คือบางคนก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนมากกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านอีกนะ
0: ครับ
1: คืออยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะปล่อยชีวิตแบบชิวๆเนี่ยนะครับตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่นอนนะบางทีก็ไปตื่นเอาเที่ยงวันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเวลาไม่แน่นอนนะครับแต่พอมาอยู่ที่กรมที่กองเนี่ยนะมีระเบียบมีวินัยมีเวลาชัดเจนนะว่าทำอะไรตอนไหนอย่างไรเนี่ยเหมือนร่างกายมันก็พลอยมีวินัยตามไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: การวินัยการมีวินัยนี่ก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาชีวิตต่อไปนะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะ
1: ครับหรือไม่ก็บางคนอาจจะสานฝันต่อไปนะฮะเป็นใน10ทหารบกนะมีการจุดประกายความฝันสู่เส้นทางนักเรียนใน10ทหารบกด้วยนะนะ
0: ครับก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ก็น้องคนหนึ่งบอกว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าการที่เขาจะเรียนได้ดีนะฮะระหว่างที่เขาอยู่ในช่วงยากลำบากนั้นไม่มีใครเห็นคือเขามุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสืออย
1: ่
0: างมีวินัยนะครับ
1: โอ้ครับ
0: แล้วเขาก็สามารถที่จะทำตามฝันได้นะครับ
1: ครับที่กองพลทหารราบที่9นะครับกาญจนบุรีนะฮะโดยหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารช่างที่9นะครับดำเนินการอบรมสร้างการรับรู้แล้วก็แนะแนวทางในการสมัครสอบนักเรียนใน10ทหารบกให้แก่น้องๆทหารใหม่ผลัด 1/69 นะครับที่มีความสนใจในการก้าวสู่เส้นทางรับราชการทหารอาชีพนะฮะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: ครับเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวการสอบนะครับว่าต้องเตรียมยังไงนะ
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้สำคัญนะฮะ
1: ครับ
0: บางคนก็อาจจะท้ออยู่บ่อยเพราะว่าอาจจะวิชาการไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะปานกลางปานกลางไม่รู้จะไหวไหมนะแต่ว่าการที่ครูเนี่ยครูฝึกเขาก็พูดในการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะน้องๆฐานกองบัญชาการก็จะฮึดได้เหมือนกันนะฮะ
1: ครับเกิดลูกฮึดขึ้นมานะ
0: ครับ
1: ว่าดูสิขนาดคนอื่นเขาดูแย่กว่าเราอีกนะดูจากผลการเรียนนะผลการเรียนบางคนมาเล่าให้ฟังบอกโอ้จริงๆผมก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลยแต่ว่าพอได้รับคำแนะนำนะฮะแล้วก็มีขวัญมีกำลังใจอ่านหนังสือมากขึ้นหน่อยก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นข้าราชการจนถึงทุกวันนี้บางคนเนี่ยก้าวไปเป็นนายร้อยนายพันเป็นนายพลก็มีเนี่ย
0: ก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็การที่จะสามารถที่จะทำตามฝันได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านจุดที่มีความยากลำบากครับคุณสุธีฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนนี่ก็แบบเวลาจับหนังสือมาเนี่ยอ่านได้ไม่ถึงหน้าหาวง่วง
1: ยานอนหลับชั้นดีเลยฮะ
0: โอ้โหว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือต้องผ่านจุดนั้นให้ได้ก่อนนะฮะอันดับแรก
1: ครับ
0: ทำยังไงไม่ให้ง่วงแล้วก็มีความกระตือรือร้นมีความตื่นตัวนะฮะ
1: ครับธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามักจะยอม
0: ของมันเคยของมันเคยทำแบบนั้นไง
1: ครับ
0: เวลาจับหนังสือมาอ่านไปได้สักแป๊บเดียวหาวแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเล่นเกมต่อสู้ก็ได้เป็นชั่วโมง
1: ใช่มันถูกจริตนะอะไรก็ตามที่มันตรงกับกิเลสเนี่ยนะตรงกับกิเลสคือกิเลสมันชอบมันก็กระตุ้นให้ทำสิ่งนั้นต่อไปนะครับจนกระทั่งบางทีมันเอาชนะไงฮะเอาชนะสามัญสำนึกเอาชนะสิ่งที่ดีๆที่อยู่ภายในใจพูดง่ายๆคือมารชนะเทพ
0: ครับ
1: นะครับในการฝึกเนี่ยถ้ามีกฎมีระเบียบนะฮะมีบทลงโทษนะฮะมีกติกาแล้วก็มีหมู่คณะนำพาไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีแรงอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือแรงฮึดแรงสู้บอกเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าลำพังแบบเดียวๆตัวคนเดียวไม่มีตัวอย่างไม่มีใครมาคอยปลุกคอยเร้าคอยสร้างแรงบันดาลใจบางทีก็ถอดใจได้ง่ายๆนะ
0: ครับ
1: นะ

0: สู้ๆกันต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าความมีวินัยความขยันนะฮะไม่เคยทำร้ายใครนะสักวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จนะครับ
1: ครับให้กำลังใจกันนะครับในการก้าวเดินต่อไปโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียกว่าเป็นที่พึ่งของครอบครัวต่อไปนะครับหลายบ้านนะเป็นลูกชายคนเดียวนะ
0: ครับ
1: พ่อแม่ก็กำลังที่จะเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยชราชราแล้วก็หวังพึ่งลูกชายคนนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าลูกชายตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีการมีงานทำที่มั่นคงพ่อแม่ก็เบาใจโล่งใจครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติ
1: ครับ
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันนิดนึงครับคุณสุธีฮะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ก็มีเห็นบอกว่ามีจำหน่ายเข็มละ300บาทนะครับส
1: ั่
0: งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Post Mart ก็ได้หรือว่าจะไปที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าจะซื้อเข็มที่ระลึกเนี่ยที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะถ้าหากจะซื้อนะเอาซื้อได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ถ้าที่ไปรษณีย์เนี่ยต้องมีการสั่งจองนะครับ
1: ครับครับแล้วก็สำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับก็ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ครับ
0: ครับง่ายที่สุดเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยว่าหน่วยราชการในพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อถวายพระพรชัยมงคลครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการเชิดชูเกียรติวีรบุรุษผู้กล้าส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลชายแดนครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธรักษิณนะครับพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชารักษิณนะครับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมาประจำปี2569ครับให้แก่บุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่อาคารยุทธวิชัยกองพลทหารราบที่3ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ครับในพิธีนั้นเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อทุกคนได้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาและความยากลำบากตามแนวชายแดนที่กำลังพลทุกนายได้แสดงออกถึงความกล้าหาญและความเสียสละยอมอุทิศเลือดเนื้ออวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินไทยให้มีความสงบนะครับ
1: ครับสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวกำลังพลเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณความห่วงใยแล้วก็การเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์รวมถึงสังคมไทยที่มีต่อครอบครัววีรบุรุษพร้อมทั้งมุ่งหวังให้เด็กๆทุกคนเนี่ยนะครับนำความภาคภูมิใจในสายเลือดของผู้กล้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับ
0: ครับก็มีคุณพ่อนะฮะเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะในเรื่องของมีความกล้าหาญและก็ความเสียสละนะครับ
1: ครับลูกพ่ออย่าท้อเด้อทำนองนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเพราะพ่อก็เป็นนักสู้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องสู้นะครับสู่สร้างชีวิตเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวโดยเฉพาะนามสกุลนะเห็นนามสกุลที่เป็นนามสกุลของวีรชนหรือวีรบุรุษเนี่ยนะฮะนะก็เชื่อว่าน่าจะนำพาความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นต่อไปครับ
0: ครับเห็นว่าทางกรมน.เขามีการปล่อยขบวนยานพาหนะลำเลียงวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆสนับสนุนภารกิจเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการที่ให้กำลังใจกันนะครับแม้ว่าในยามปกติคือยังไม่มีสงครามไม่มีความเรื่องราวปะทะใดๆนะครับแต่ว่าการเตรียมความพร้อมก็ยังจำเป็นอยู่เสมอนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชน เช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: แล้วพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM Playlist Non-Stop
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: นายกเยือนฝรั่งเศสพบประธานาธิบดีมาครงชี้แจงชายแดนไทยกัมพูชาย้ำไทยปกป้องอธิปไตยไม่ใช่ผู้รุกรานขอยูเนสโกสำรวจมรดกโลกฝั่งไทยด้วยสีหศักดิ์โต้กลับปรักสุคนในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหลังพาดพิงถึงไทยว่าลุกล้ำดินแดนยืนยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนประเทศเพื่อนบ้านโฆษกกองทัพเรือโต้ข่าวปลอมเปิดให้เดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนพร้อมเปิดภาพไลฟ์สดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากกาดบ้านแหลมจันทบุรีและบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดยังปิดตลอดแนวสามารถตรวจสอบได้อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยระบุถูกดิสเครดิตขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมติสภาผู้แทนราษฎร308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวสสชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมโดยสสส่วนใหญ่ให้เหตุผลต้องคงหลักการคุ้มครองการทำหน้าที่ของสสในสมัยประชุมสภากระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบกรณีเขตรถไฟสีคิ้วและคานปูนพระราม2ถล่มผิดพลาดด้านระบบความปลอดภัยทั้งระบบงานก่อสร้างปฏิบัติการข้ามขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจคดีเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตที่จังหวัดนนทบุรีก่อนเข้าขอขมาครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ถูกเพื่อนไรเดอร์ต่อยจนปากแตกเจ้าตัวยืนยันไม่ติดใจเข้าใจความรู้สึกพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตประธานกรรมการปปช.และอดีตกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลและสุภาคนละ3ปีกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นระหว่างอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษาเอกราชช่างเหลารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคดียักยอกเงินสหกรณ์ครูขอนแก่นศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิดชี้เป็นการวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ทักษิณเข้ารายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังได้รับพักโทษยิ้มทักทายสื่อบอกสุขภาพดีตามประสาคนแก่หาเสียงเลือกตั้งสนามกทมคึกคัก KPI โพลเผยคะแนนนิยมชัดชาติยังนำห่างขณะที่บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาคึกคักไม่แพ้กันกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการสกัดอีโบลากักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันยังไม่ถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้าปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป๋าตัง มติสภาคว่ำตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อท่ามกลางความเห็นต่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายค่ะโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะคะอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยค่ะทำอะไรดีๆด้วยนะคะแล้วก็เดือนหน้านะคะก็อีกสัก2วันเท่านั้นค่ะก็มีงานดีๆนะคะก็ทางรัฐบาลค่ะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยค่ะในด้านของการจัดตั้งเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.นะคะประดับด้วยผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นเดือนสำคัญนะคะก็หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะเป็นการดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข่าวแจ้งจากทางกรมของสำนักพระราชวังนะคะแจ้งในด้านของการเข้าพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของวันที่3แล้วก็วันที่4มิถุนายนค่ะก็มีงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนะคะคือวันที่3มิถุนายนค่ะงดเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะตลอดทั้งวันด้วยค่ะส่วนวันที่4มิถุนายนค่ะก็จะมีการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นโดยเข้าแล้วก็ออกทางประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าในส่วนของทางกองทบกก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลตรงนี้ค่ะก็จัดกิจกรรมกันมาตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันที่19พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครนะคะแล้วก็มีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีที่คลองสามวากรุงเทพก็อยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนส่วนในด้านของการลาสิกขาบทก็วันที่นะคะวันศุกร์ที่5มิถุนายนค่ะซึ่งกำหนดการก็เรียบร้อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมอื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมในเรียกว่าส่วนกลางภูมิภาคนะคะก็จะมีพิธีถวายสักการะแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะที่วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะคะกิจกรรมบริจาคโลหิตแล้วก็มีกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระกุศลตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายกิจกรรมที่จัดกันขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็บอกว่าตรงนี้นะคะคุณอัจฉริยะสัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลตรงนี้ค่ะก็เขาเรียกว่าอยากจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะคือก็โดยหน่วยงานสามารถที่จะพิจารณาจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมก็ในช่วงของนะคะจนถึงเขาเรียกว่าสิ้นปีเลยก็ว่าได้แต่ว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็คือมีการดำเนินการกันก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนค่ะก็อย่างที่บอกนะคะจัดตั้งเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนี้ค่ะมีการตกแต่งสถานที่นะคะก็มีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็นะคะในช่วงของวันที่3มิถุนายนก็คือวันพุธค่ะที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมนะคะพร้อมกับส่วนกลางโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกันในช่วงของเวลา 7:00 นเรียกว่าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลตรงนี้ด้วยส่วนในช่วงของเวลา 17:30 นจะมีพิธีถวายสักการะแล้วก็วางพานพุ่ม
นะคะอย่างที่3ค่ะก็ในช่วงของเวลา 19:29 จะมีเขาเรียกว่าเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลตรงนี้ด้วยในส่วนของเขาเรียกว่าถ้าเป็นส่วนรวมของประชาชนก็มีการจัดทำเขาเรียกว่าคำถวายพระพรชัยมงคลมีการเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นสื่อออนไลน์ของทางจังหวัดด้วยก็อยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีการจัดตั้งหรือว่าเป็นโต๊ะให้สำหรับประชาชนนะคะไปลงนามที่สารการจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือไม่ก็ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสถานที่ที่เหมาะสมนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปจริงๆก็สามารถที่จะเรียกว่าออนไลน์ทางเว็บไซต์กันได้นะคะของหน่วยงานสำหรับกิจกรรมจิตเขาเรียกว่าอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตรงนี้บำเพ็ญสาธารณกุศลนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดกันได้ของทางช่องทางหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ของอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในพื้นที่นั้นๆก็ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เรียกว่าเป็นการสร้างตรงนี้นะคะความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นสถาบันหลักของชาติตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายกิจกรรมที่มีการจัดกันขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็นะคะก็ในโอกาสตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะก็เรียกว่ามีการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเรียกว่าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะก็จะมีความหมายตรงนี้นะคะบอกว่าเข็มที่ระลึกก็จะประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอักษรเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์

ังวาลประดับเพชรถึง10เม็ดด้วยกันหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะก็หมายถึงเลข10นะคะเป็นกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่ามีความหมายหลายอย่างด้วยนะคะถ้าน้องๆสนใจหรือไม่ก็ถ้าฟังรายการก็สามารถที่จะค้นหาในเว็บไซต์กันได้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีๆแล้วก็มีความหมายตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าอยากจะบอกกันนะคะในช่วงของเช้าๆแบบนี้มีการจัดกิจกรรมกันในช่วงของเดือนหน้านะคะมิถุนายนก็เรียกว่าเป็นตลอดทั้งเดือนด้วยหรือไม่ก็จะเป็นการบริจาคโลหิตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะหน้าฝนแบบนี้หลายๆคนก็จะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังเช้านี้ค่ะบอกว่าสัตว์มีพิษในช่วงหน้าฝนนะคะเราจะรับมืออย่างไรป้องกันกันอย่างไรปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันจะทำอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้หรือไม่ก็น้ำท่วมเรียกว่าเป็นช่วงที่สัตว์มีพิษออกมาเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องหรือไม่ก็แมลงก้นกระดกตรงนี้หนีน้ำเข้ามาอยู่ที่บ้านของเราก็จะมีในด้านของวิธีการป้องกันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราสามารถจะทำอย่างไรให้ครอบครัวของเรานี่ปลอดภัยทุกคนในครอบครัวในช่วงของฤดูฝนค่ะก็มักจะมีในด้านของฝนฟ้าคะนองด้วยเกิดขึ้นน้ำท่วมน้ำท่วมขังอะไรแบบนี้ปัญหาที่มันตามมาก็มักจะสร้างเขาเรียกว่าเป็นอันตรายสำหรับประชาชนก็คือสัตว์มีพิษมักจะหนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนในบ้านเรือนของเราด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จากทางกรมป้องกันขออภัยนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็บอกว่าสถิติของผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดนะคะก็บอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือในช่วงของฤดูฝนอะไรแบบนี้เราจะเรียนรู้ในด้านของวิธีการป้องกันการปฐมพยาบาลการอย่างไรนั้นก็บอกว่าสัตว์ที่มีพิษอย่างแรกเลยที่หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วก็บางคนอาจจะกลัวตรงนี้ด้วยก็จะเป็นงูมักจะหนีน้ำเนี่ยเข้ามาซ่อนอยู่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่แฉะนะคะรกทึบหรือแม้กระทั่งในห้องน้ำรองเท้าของน้องๆที่ตอนเช้าไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากดูสักนิดนึงนะคะว่ามีอะไรอยู่ในข้างในหรือเปล่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเราถูกงูกัดอะไรแบบนี้อย่างแรกเลยตั้งสติให้ดีนะคะพยายามจดจำไม่ว่าจะเป็นสีลายของงูนะคะหรือไม่ถ้าไวจริงๆก็ถ่ายรูปไวก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าไปจับก็แล้วกันอาจจะเป็นอันตรายแล้วอย่างที่สองค่ะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะเป็นสบู่ไม่ควรใช้เป็นแอลกอฮอล์หรือไม่ก็บางคนอาจจะเป็นความเชื่อใช้เป็นยาสีฟันทาที่บาดแผลอันตรายเหมือนกันค่ะอย่างที่สามก็บอกว่าเคลื่อนไหวนะคะอวัยวะส่วนที่ถูกงูกัดให้น้อยที่สุดอาจจะใช้เป็นไม้ดามไว้ก็ได้เพื่อเป็นการลดการกระจายนะคะของพิษงูตรงนี้ค่ะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือบอกว่าห้ามทำให้แผลฉีกหรือไม่ก็ห้ามเขาเรียกว่าบางคนถ้าถูกงูกัดแล้วอาจจะดูดพิษอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็การขันชะเนาะเขาบอกว่าห้ามทำตรงนี้นะคะอาจจะทำให้เนื้อตรงนั้นตายได้แต่ว่าอย่างไรก็นำส่งโรงพยาบาลอะไรที่ดีที่สุดนะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะก็มีหลายขาหน่อยนะคะก็จะเป็นเจ้าตะขาบเป็นสัตว์มีพิษที่เรียกว่าชอบซ่อนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกองไม้กระถางต้นไม้แม้แต่รองเท้าก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเราถูกกัดแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรอาจจะบวมแดงอะไรแบบนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็อย่างง่ายๆนะคะล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำหรือไม่ก็เป็นสบู่แล้วก็จะเป็นการประคบเย็นบริเวณที่ถูกกัดเพื่อเป็นการลดอาการบวมตรงนี้ด้วยหากว่ามีอาการบวมมากขึ้นนะคะสามารถที่จะรับประทานเป็นยาแก้ปวดได้หากว่ามันแพ้รุนแรงหายใจติดขัดหน้ามืดอย่างสุดท้ายนะคะปรึกษาคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะไปพบแพทย์นะคะอย่างที่3ก็เป็นแมลงเขาบอกว่าเป็นแมงป่องนะคะมักจะซ่อนตัวก็บอกว่าอาจจะอยู่ในรูปในซอกหินแม้แต่รองเท้าเขาก็มาได้เหมือนกันนะคะพิษของแมงป่องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการเขาเรียกว่าปวดแสบปวดร้อนบวมแดงแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นง่ายๆก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าล้างแผลให้สะอาดก็แล้วกันประคบเป็นแบบประคบเย็นบรรเทาอาการปวดบวมตรงนี้ด้วยแล้วก็สังเกตอาการว่าหายใจนี่เราแพ้ไหมหายใจลำบากไหมนะคะนำส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ดีที่สุดอย่างที่บอกไปนะคะว่าเพราะของพวกนี้นี่เราดูไม่ได้แล้วเราก็อาจจะไว้ใจไม่ได้นะคะให้คุณหมอสังเกตการเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนก็คง

จะได้เห็นเหมือนกันในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะแมลงก้นกระดกนะคะจะเป็นอย่างไรบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันแมลงขนาดเล็กที่มักจะบินมาเล่นไฟในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็พิษของเจ้าแมลงชนิดนี้ก็อยู่ในของเหลวในร่างกายนะคะหากว่าเราไปสัมผัสอาจจะทำให้เกิดเป็นรอยไหม้ผุพองแล้วก็เป็นทางยาวอันนี้ก็จะต้องสังเกตดูเหมือนกันนะคะส่วนในด้านของวิธีปฐมพยาบาลง่ายๆเบื้องต้นนะคะถ้าเราถูกตรงนี้อย่างแรกเลยนะคะห้ามเอามือไปตบหรือไม่ก็ขยี้เด็ดขาดเพราะว่าแมลงนะคะเขาบอกว่าบนพื้นผิวเนี่ยเด็ดขาดอาจจะใช้เป็นวิธีที่เราเป่าก็ได้หรือไม่ก็เอาอะไรเขี่ยๆออกไปนะคะอย่าใช้มือตบหรือไปขยี้เขาเด็ดขาดตรงนี้ห้ามด้วยนะคะหรือไม่ก็หาว่าถ้าเราเผลอไปโดนจริงๆก็รีบล้างน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่นะคะครั้งละหลายๆรอบก็ดีเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ถ้าหากว่าเกิดเป็นรอยไหม้หรือไม่ก็เป็นแผลผุพองตรงนี้ใช้เป็นทาเป็นครีมหรือไม่ก็โลชั่นลดอาการของการอักเสบด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแกะหรือไม่ก็เกานะคะหากว่าเป็นแผลที่ลุกลามจริงๆไปหาคุณหมอดีที่สุดค่ะนะคะแล้วก็วิธีป้องกันตนเองนะคะจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษตรงนี้ในช่วงของหน้าฝนนะคะก็น้องๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เหมือนกันนะคะจัดบ้านเรือนให้เป็นเรียบร้อยตรงไหนที่รกรุงรังนะคะจัดกระถางกองไม้อะไรแบบนี้หรือไม่ก็จะเป็นขยะรอบๆ บ้านจัดการให้มันสะอาดก็แล้วกันนะคะหรือไม่ก็ถ้าจะเดินทางไปไหนเช้านะคะน้องๆนักเรียนไปทำงานคุณพ่อคุณแม่เคาะดูสักนิดหนึ่งนะคะรองเท้าของเรานี่มันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าค่ะหรือไม่ก็ปิดช่องนะคะตรงไหนที่เป็นบ้านของเราที่มีรอยรั่วรอยโหว่อะไรแบบนี้ปิดให้สนิทก็แล้วกันนะคะถ้าเรานอนหรือไม่ก็ประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็นะคะใช้ในด้านของไฟส่องสว่างให้เพียงพอก็แล้วกันนะคะติดไฟบริเวณที่รอบบ้านที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดด้วยหรือไม่ก็กางมุ้งเป็นการติดมุ้งลวดตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันได้ในด้านของแมลงก้นกระดกตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะบินเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยในช่วงของเวลากลางคืนเพราะว่าในช่วงของฤดูฝนอะไรแบบนี้เรียกว่าสถานการณ์น้ำท่วมด้วยมักจะมีสัตว์ร้ายหรือไม่ก็สัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะบอกขออยู่ด้วยนะคะจะทำอย่างไรดีดูแลความสะอาดของบ้านของเราด้วยตรวจสอบสิ่งที่สามารถที่จะทำให้มันก่อเกิดในด้านของอันตรายตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเรียนรู้นะคะว่าเราถูกสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยตรงนี้เนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรนะคะลดอาการรุนแรงหรือไม่ก็หากว่าเกิดกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีอาการที่แพ้รุนแรงปรึกษาคุณหมอนะคะหรือไม่ก็เป็นสายด่วนฉุกเฉินอะไรก็ได้สามารถที่จะขอคำปรึกษากันได้เรียกว่าเป็นอะไรที่ในช่วงของอากาศร้อนนะคะเราก็เจอในช่วงของอากาศร้อนแล้วก็เป็นนิสตกกันด้วยแต่ว่ามาช่วงนี้นะคะบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็ฝนตกมากๆด้วยนะคะอาจจะเกิดเรียกว่าฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันก็ระมัดระวังเป็นอะไรที่นะคะสัตว์มีพิษนี่มักจะมาอาศัยอยู่ในบ้านของเราในช่วงของฝนตกแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังตัวของเราด้วยค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
3: ้ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะบันไดไต่พระจันทร์จะไต่ไปทำอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: บันไดไต่พระจันทร์กว้างใหญ่ใครๆก็มีความสุขยกเว้นเสียแต่เจ้าลิงบูบี้ที่แสนสนวันๆเอาแต่จับผีเสื้อปีนต้นไม้กระโดดโลดเต้นสารพัดหลายอย่างจนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมันเบื่อแสนเบื่อจนกระทั่ง
5: แสงที่สดละไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนละจะไปไหนดีนะเอ้ยนั่นเธอกระต่ายบ้านนี่นี่นาให้ทางนี้ทางนี้กระต่ายบ้านนี่นี่เธอกำลังจะไปไหนอ่ะเอ๊ะทำไมหน้าตาไม่บูดเบิ้งอย่างนี้อ่ะเป็นอะไรหรอ
6: เจ้าลิงบูบี้นี่เองจะมีอะไรสักอีกล่ะฉันละเบื่อเบื่อจะทำอะไรเล่นอะไรแม่กระต่ายก็ต้องดุฉันทุกอย่างเลยอ่ะเซ็งจะแย่อยู่แล้ว
5: ใจเย็นๆใจเย็นๆแหมนี่ฉันนึกว่าจะมีแต่ฉันคนเดียวเอ้ยตัวเดียวซะเอกที่เบื่อไม่นึกเลยว่าจะกระต่ายบันเนี่ยก็เป็นแบบฉันเหมือนกัน
6: ฉันไม่อยากจะหนีไปไกลๆจังเลยอ่ะแบบเธอไงลิงบูบี้เธออยู่คนเดียวอ่ะอิสระเสรีจะตายไป
5: ฮ่าแต่ฉันก็เบื่ออยู่ดีเนี่ยแหละฉันเองก็อยากจะไปไหนที่สนุกแปลกๆเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอ่ะ
6: ฉันนึกออกแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่ล่ะ
5: ดวงจันทร์ดวงจันทร์ทำไมเหรอดวงจันทร์ทำให้เราหายเบื่อเหรอ
6: ก็ไปเที่ยวบนดวงจันทร์นี่ล่ะแม่ฉันบอกว่าบนดวงจันทร์น่ะมีกระต่ายเยอะแยะเลยด้วย
5: จริงเหรอบนดวงจันทร์กลมๆเนี่ยนะจะมีลิงบ้างไหม
6: ไม่รู้เหมือนกันสิแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะถ้าไม่มีลิงบูบี้ก็จะได้เป็นลิงตัวแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์นี่ล่ะ
5: ดีดีไปเลยปะงั้นไปกันเลยนะ
6: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเพิ่งบ่ายสามเองนะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลย
5: แล้วเราจะไปยังไงกันดีล่ะพระจันทร์น่ะอยู่ไกลมากเลยไม่ใช่หร
6: อฉันก็ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราก็ต้องรอให้คุณพระจันทร์น่ะมาทำงานก่อนนะแล้วก็ค่อยคิดกันน่ะว่าเราจะไปพระจันทร์ได้ยังไง
4: เย็นวันนั้นทั้งลิงบูบี้แล้วก็กระต่ายบันนี่ต่างก็ตั้งตารอคอยให้คุณพระจันทร์มาทำงานและในที่สุดเวลาของคุณพระจันทร์ก็มาถึง
5: ดวงจันทร์ทำไมกลมกลมสว่างสว่างมองแล้ว
7: ำให้แสบตาเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะบานนี
6: ่เห็นไหมล่ะสวยขึ้นมา
7: น่าล่ะผู้ใหญ่ถึงให้เราเข้านอนแต่หัวค่ำคงจะหวงดวงจันทร์เก็บเอาไว้ดูคนเดียวละสิ
6: ใช่ๆเดี๋ยวเราจะหาวิธีขึ้นไปอยู่บนนั้นกันนะ
7: แล้วเราจะขึ้นไปยังไงกันล่ะสูงขนาดนั้นน่ะแหมเสียดายจริงๆเลยนะแถวเนี้ยไม่มีต้นมะพร้าวสูงๆไม่อย่างนั้นนะฉันคงใช้เป็นบันไดปีนขึ้นไปแล้วล่ะ
6: นึกออกแล้วเราไปขอยืมบันไดวิเศษจากยายแม่มดอ้วนจอมตะกะนั่นดีกว่านะบูบี
7: ้ยายแม่มดอ้วนที่อยู่บนยอดเขาอย่างนั้นน่ะหรอ
6: ใช่แล้วแม่มดน่ะนะมันจะมีของวิเศษที่คนอื่นไม่มีเสมอบางทีอ่ะยายแม่มดอ้วนน่ะคงจะช่วยเราได้นะ
8: เจ้าลิงบูบี้แล้วก็เกิดตายบันนี่ก็ออกเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อพบแม่มดอ้วนจอมตะกละและแน่นอนที่สุดแม่มดอ้วนจอมตะกละที่ทุกคืนนอนกินแต่แสงจันทร์เท่านั้นมันนึกอยากจะกินดวงจันทร์ทั้งดวงมันจึงนึกแผนการที่จะปลอมตัวเป็นบันไดวิเศษเสียเอง
9: ได้เลยถ้าตัวใจทั้งสองฉันจะให้เจ้ายืมบันไดวิเศษหลับตาสิแล้วสิ่งที่เจ้าต้องการก็จะมาอยู่ตรงหน้าเจ้าทันที
6: เร็วๆแล้วหลับตาแล้ว
7: แล้ว
9: เอ้าเอ้า1 2 3
6: ไหนอ่ะเฮ้ยบันไดวิเศษมาแล้วอ้าวแล้วยายแม่มดอ้วนล่ะหายไปไหนแล้วล่ะ
7: อุ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกได้ขอแล้วก็รีบไปกันเถอะแล้ววันหลังนะค่อยมาขอบใจนะ
6: จะดีหรอ
7: เร็วไปเร็วอย่าเสียเวลาสิบันนี่ไปช่วยกันแบกบันไดแล้ว
6: เร็วพาดบันไดไว้บนดวงจันทร์เลยจะถึงไหมนะ
7: เฮ้ย
6: พอดีเลย
7: เฮ้ย
6: ปีนขึ้นไปกันเถอะ
7: แล้วแล้วแล้วหนึ่งสอง
6: สาม
7: แล้ว
8: ในขณะที่ทั้งสองปีนขึ้นไปนั้นมันไม่รู้ตัวเลยว่าแม่มดอ้วนจอมตะกละในร่างของบันไดวิเศษนั้นได้ค่อยๆกินดวงจันทร์เข้าไปทีละนิดทีละนิดดวงจันทร์ก็ค่อยๆเลือนหายไปทีละนิดเช่นกันจากดวงกลมโตก็ค่อยๆกลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆบูบี้ฉันว่ามันแปลกๆนะทำไมทำไม
7: ดวงจันทร์ถึงเล็กลงแบบนี้ใช่มะไม่เห็นกลมโตเหมือนตอนเราอยู่ข้างล่างเลยอ
6: ่
7: ะ
6: ใช่ๆทำไมพระจันทร์ไม่ค่อยหายไปล่ะ
7: ฉันจำได้แล้ว
6: ยาย
7: แม่มดอ้วน
9: แหมพึ่งรู้เลยว่าเป็นฉันน่ะดวงจันทร์นี่ก็อร่อยดีแฮะไม่เสียเวลาเปล่าที่อุตส่าห์ปลอมตัวมาน
6: ี่แกปลอมตัวมาเป็นบันไดแล้วก็กินดวงจันทร์ไปหมดตั้งเสี้ยวนึงแล้วเหรอ
9: ใช่แล้วล่ะเจ้ากระต่ายกับเจ้าลิงแสนโง่ขอบใจนะที่ช่วยพาฉันขึ้นมากินดวงจันทร์ได้อ่ะ
7: ฉันไม่ยอมหรอกเอาคืนมานะคายออกมาเดี๋ยวนี้นะ
6: ดวงจันทร์จะเหลือแค่เสี้ยวเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่แน่นี่แน่อู
9: ้โอ้ยโอ้ยยาอย่าโยกไปโยกมาแบบนี้เดี๋ยวก็ตกลงไปกันหมดละ
7: เอาคืนมานะฉันยอมตก
6: แต่แกต้องคายดวงจันทร์ออกมานะ
7: นี่แน่นี่แน่นี่
8: ในที่สุดลิงบูบี้แล้วก็กระต่ายบันนี่ก็ผลักบันไดลงมาและแม่มดอ้วนจอมตะกละก็ต้องคายดวงจันทร์ออกกลับขึ้นมาเหมือนเดิม
9: เจ็บระบมไปหมดทั้งตัวแล้วโอ้ยเปียกไปหมดแบบเนี้ยฝากเอาไว้ก่อนเถอะเจ้าลิงเจ้ากระต่ายตัวแสบอย่าเผลอเมื่อไหร่นะจะกินดวงจันทร์ให้หมดทั้งดวงเลยฮะฮะฮะ
8: ฮะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าลิงบูบี้และกระ ต่ายบันนี่ก็ไม่เคยคิดจะใช้บันไดไต่ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกแล้วเพราะมันกลัวว่ายายแม่มดอ้วนจอมตะกละจะแอบกลืนดวงจันทร์เข้าไปอีกมันขอมองดวงจันทร์กลมโตสวยงามข้างล่างนี่ดีกว่าแต่ในบางคืนที่คุณพระจันทร์กลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวก็อาจจะเป็นฝีมือของแม่มดอ้วนจอมตะกละก็ได้

ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดอะไรดีๆเหมือนกันนะคะมาพบกันช่วงนี้ค่ะก็พยากรณ์อากาศกันนะคะก็ในช่วงของตั้งแต่เมื่อวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะทางภาคของตะวันออกทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนที่ตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยอาจจะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันหรือไม่ก็อ่าวไทยอาจจะมีกำลังที่แรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็จะต้องระมัดระวังในช่วงของการเดินทางด้วยนะคะจะเดินทางกันอย่างไรนะคะทางภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือค่ะภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนประชาชนบริเวณทางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ระมัดระวังในช่วงของอาจจะเจอฝนตกหนักนะคะยาวไปจนถึงวันที่2มิถุนายนหรือไม่อาจจะเกิดในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะคะแล้วก็เรือเล็กบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนก็งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2มิถุนายนนะคะก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนช่วงของเขาเรียกว่าหน้าฝนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไปทางของทางภาคเหนือนะคะผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดเลยหนองคายนะคะหนองบัวลำพูทางขอนแก่นค่ะอำนาจเจริญนะคะส่วนทางภาคกลางก็ทางของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วนทางภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทน์ก็เรียกว่าทางจันทน์กับระยองช่วงนี้ก็มีว่าจะเป็นทุเรียนนะคะมีเงาะด้วยมังคุดด้วยนะคะก็หลากหลายพื้นที่ที่ถูกในด้านของฝนฟ้าตรงนี้ก็อาจจะเก็บเร็วตรงนี้นะคะระวังถ้าเราเจอแบบนี้อาจจะไปเจอเขาเรียกว่าช่วยเหลือสำหรับประชาชนนะคะว่าเก็บมาอย่างไรในด้านของทุเรียนอะไรแบบนี้นะคะถ้าอ่อนเกินไปนะคะแก่เกินไปอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนทางของทางภาคใต้นะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะคะก็อย่างไรก็ประชาชนสามารถที่จะเขาเรียกว่าเตรียมตัวระมัดระวังในด้านของฝนตกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าฝนตกกันอย่างไรนะคะก็มีการแจ้งเตือนการซูเปอร์เอลนิโยในปี2569ประเทศไทยบอกว่าอาจจะร้อนจัดแรงจัดนะคะมากกว่าปกติด้วยบอกว่าอุณหภูมิที่มันร้อนจัดตรงนี้อาจจะพุ่งสูงนะคะหลากหลายพื้นที่อาจจะแตะที่42ถึง45องศาก็ถือว่าร้อนมากเหมือนกันเขื่อนนะเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนหรือไม่ก็เป็นแหล่งน้ำนะคะอาจจะลดลงนะคะบริโภคอุปโภคตรงนี้รวมถึงเกษตรกรด้วยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะส่วนภาคเกษตรอย่างที่บอกไปได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็เสี่ยงในด้านของอาจจะเกิดไฟไหม้นะคะหรือไม่ก็หรือว่าฝุ่นฟันเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยมีผลกระทบกับสุขภาพแน่นอนการใช้น้ำใช้ไฟนะคะมากกว่าปกติตรงนี้ด้วยก็หรือว่าเป็นระบบของสาธารณูปโภคก็จะต้องมีการดูกันด้วยส่วนในด้านของสิ่งที่ประชาชนนะคะสามารถที่จะมีการเตรียมตัวได้จะทำกันอย่างไรประหยัดน้ำในด้านของการใช้ตรงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะอาจจะเกิดตรงนี้ด้วยนะคะดูแลในด้านของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะให้เขาดื่มน้ำให้เพียงพอก็แล้วกันค่ะหรือไม่ก็เป็นการติดตามประกาศจากทางหน่วยงานของทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าของทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางกรมชลประทานแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะรวมถึงเป็นการป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้งด้วยนะคะถ้ามันเกิดตรงนี้ก็รู้ว่าเป็นการแจ้งเตือนกันในปี2569ซุปเปอร์เอลนิโยนี่จะเป็นกันอย่างไรแล้วก็มีผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลาง
แล้วก็ภาคใต้เรียกว่าหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันจะทำกันอย่างไรนะคะใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะวางแผนในด้านของการเพาะปลูกอะไรที่ให้เหมาะสมด้วยหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารมีการประกาศนะคะดูแลในด้านของสุขภาพด้วยแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เหมาะสมตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าหลายคนก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะคะหรือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะทางรัฐบาลนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นการจัดเต็มหรือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษตรงนี้เรียกว่าเป็นการลดนะคะ Amazing Thailand Grand Sale 2026ตรงนี้ค่ะก็บอกว่านะคะกรีนเขาเรียกว่าซีซั่นวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่15สิงหาคมพิเศษสุดๆก็จะเป็นเมืองหลักแล้วก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองรองที่เมืองน่าเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของกรุงเทพเองนะคะที่ติดอันดับเมืองน่าเที่ยวเหมือนกันพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตค่ะหาดใหญ่เป็นการเขาเรียกว่าช้อปสินค้าที่เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็มีคุณภาพจริงๆด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายพื้นที่มีการจัดกันตรงนี้ด้วยแต่ว่ามีการแจ้งเตือนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าหลายคนก็คงจะได้ทราบข่าวคราวกันนะคะว่าเราดูเพราะว่าในช่วงของเมื่อวันที่นะคะเมื่อวานนี้29พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาหลายคนอาจจะได้หรือว่าเป็น SMS นะคะส่งการแจ้งเตือนนะคะเป็น LINE อะไรแบบนี้ว่าคุณได้ในด้านของเขาเรียกว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะก็เป็นการแจ้งเตือนกันหรือไม่ก็นะคะการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นสื่อที่ไม่ดีนะคะก็มีโทษเหมือนกันซึ่งทางรัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทหรือไม่ก็อาจจะจำคุกมากที่สุดถึง5ปีก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าอะไรที่เป็นอันตรายนะคะน้องๆเนี่ยฟังได้หนุ่มสาวมหาลัยนะคะก็ฟังก็อาจจะได้แง่คิดแล้วก็มีประโยชน์ด้วยส่วนสำหรับประชาชนนะคะเข้าได้นะคะมีความรู้ตรงนี้อาจจะนำไปใช้ในด้านของบอกในด้านของน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองแล้วก็เป็นการแยกแยะด้วยก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปก็จะต้องคิดแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีเหมือนกันนะคะว่าเราทำแบบนี้มันดีหรือเปล่าเราส่งไปเป็นไลฟ์แบบนี้เป็นแชร์แบบนี้เป็นส่ง SMS แบบนี้เป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะคะก็ต้องลองดูนะคะว่าบุตรหลานของเราก็มีการแจ้งเตือนกันตรงนี้สักนิดนึงค่ะในด้านของบุตรหลานของเรานะคะก็เงินสงเคราะห์บุตรค่ะก็ยื่นขอรับสิทธิ์กันแล้วนะคะแล้วก็มีวันโอนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ที่ประกันสังคมนะคะม.33หรือไม่ก็ม.39ค่ะรับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ในช่วงของถ้าน้องๆเกิดในช่วงของเดือนนี้นะคะพฤษภาคมค่ะก็จะได้รับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะถ้าเกิดเดือนหน้ามิถุนายนก็รับถัดไปก็เป็นเดือนของเดือนกันยายนนะคะก็เรียกว่าเป็นแต่ละช่วงม.33 ม.39 บุตรแรกเกิดนะคะจนถึง6ปีบริบูรณ์ค่ะรับเป็นเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนนะคะข่าวละไม่เกิน3คนค่ะก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็สอบถามเป็นสายด่วนของประกันสังคมก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข1506นะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่าของเรานี่เข้าในด้านของข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายฝนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีรวบอดีตปลัดเวียงแหงอาสาสมัครเชียงของร่วมกระบวนการค้าอาวุธปืนข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชื่อว่ากลิ

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
2: รวบได้ครบ5รายแล้วขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนโดยมิชอบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นจับกลุ่มขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดข้างเคียงหลังพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากในช่วงปี 65 ถึง 66 ซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือชื่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ใช้ในการซื้ออาวุธปืนโดยไม่ชอบนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริงกระทั่งเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย2แห่งจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายจากที่ออกหมายจับ5รายพร้อมอาวุธปืนยาว3กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดต่างๆกว่า200นัดก่อนที่ล่าสุดจะติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรายที่5ได้แล้วสำหรับทั้ง5รายนั้นเบื้องต้นพบเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ2รายคือนายอภิสิทธิ์อายุ42ปีอดีตปลัดโอหรือปลัดอำเภอเวียงแหงซึ่งปัจจุบันถูกสั่งให้ออกจากราชการและนายณัฐวุฒิอส.อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและเอกสารต่างๆของคนขอใบอนุญาตใบป.3 ซึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอภิสิทธิ์โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงของสำหรับเครือข่ายดังกล่าวกระทำเป็นขบวนการมีการวางแผนทำงานเป็นกลุ่มอาชญากรชัดเจนทั้งกลุ่มนายทุนกลุ่มนายหน้ารับซื้ออาวุธเพื่อส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มร้านปืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตัวแจ้งว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงของผู้ต้องหามีอาการเครียดมากอาจเป็นเพราะถูกให้ออกจากราชการและอยู่ระหว่างประกันตัวในคดีทุจริตสวมสิทธิ์ที่อำเภอเวียงแหงและมาถูกจับกลุ่มซ้ำในคดีดังกล่าวที่อำเภอเชียงของอาจจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการพิจารณาประกันตัวและหากถูกพิพากษาว่ากระทำการทุจริตในหน้าที่จะนำไปสู่การยึดทรัพย์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับอิหร่านในขณะที่ทางการอิหร่านยังคงยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงที่เป็นข้อสรุปร่วมกันกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวถึงเหตุการณ์ที่โดรนของรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในโรมาเนียซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของยูเครนจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนว่ารัสเซียพร้อมจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเป็นกลางแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของโดรนได้อย่างแน่ชัดส่วนเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในเคนยาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกหลายคนนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนักเรียนหญิง8คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางเพลิงปิดท้ายกันที่อุบัติเหตุบนท้องถนนในสหรัฐเมื่อรถโดยสารคันหนึ่งพุ่งชนรถยนต์6คันบนทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข95ในรัฐเวอร์จิเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บ34คนส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: พระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎรทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สวัสดีค่ะชัชทารานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จะเอาอะไรไหนว่ามาดิ Yeah I'm falling for
1: you EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: EFM Fandom Life
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
2: ครับ
1: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
3: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
4: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
3: จะได้รู้ว่าใกล้ใครอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
4: ตาม
3: แล้วถ้ายุโรป
4: ตาม
3: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย5วันทำยอดกว่า26ล้านรายรัฐบาลชวนร้านค้าร่วมโครงการสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
14: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
8: างสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าณเวลา 22:05 นภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังขณะที่ร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลอัพสกิลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ครับ
2: จากอดีตอันล้ำค่าสู่ประสบการณ์ใหม่ที่สุดล้ำกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งโดยการรีโนเวทครั้งนี้นะครับจะเป็นการยกเครื่องทั้งอาคารจัดแสดงและรูปแบบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองพิมายให้ทันสมัยสนุกและเข้าถึงง่ายมากขึ้นโดยเราจะย้อนเวลาไปสำรวจแอ่งโคราชตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวของชุมชนแรกเริ่มความเชื่อพิธีกรรมวิถีชีวิตและการก่อกำเนิดอารยธรรมโบราณก่อนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมรและเมืองพิมายอันยิ่งใหญ่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โบราณวัตถุที่หายากหลายชิ้นนะครับที่ไม่เคยนำมาออกแสดงที่ไหนมาก่อนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ผู้ชมนั้นสามารถเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มพื้นที่สมัยใหม่อย่างโคเวิร์กิ้งสเปซและโซนนิทรรศการหมุนเวียนที่เปิดโอกาสให้พิพิธภัณฑ์นั้นได้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมของอีสานตอนล่างอีกด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยก็ถูกมากๆแค่20บาทส่วนชาวต่างชาติ200บาทจีจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าการมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายในวันนี้จะลบภาพพิพิธภัณฑ์เดิมๆที่น่าเบื่อไปจนหมดแต่จะได้สัมผัสกับความสนุกความตื่นเต้นไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นอย่างแน่นอนนะครับ
15: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: ยาเสพติดผิดกฎหมายทำลายอนาคต
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์ขยับร่างกายมาทำความสะอาดและจัดบ้านใหม่จะช่วยให้บ้านน่าอยู่และจิตใจแจ่มใสขึ้นได้นะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวYeah.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by SEEK

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้

0: TFM Playlist of the Week.
1: Chant of the Week.
2: Number one.
3: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
4: เ
3: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมและฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักตัดเส้นทางแม่เสรียงศพเมยสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเอ็ด

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนกังวลกับข่าวปลอมคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้เพราะว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งขนาดนี้คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันนี้มีผู้เดินทางเข้ามาในเขตโรคซึ่งเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้การซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอมรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้แก่ดีอาร์คองโกยูกันดาซึ่งการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่าง 21-25 พฤษภาคมจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: การเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นอีกภารกิจที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปือและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งณบริเวณคลองขามหมู่ที่4ตำบลหนองปืออำเภอลัสดาจังหวัดตรังซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในบางช่วงของปีการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้นับเป็นการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนช่วยชะลอการไหลของน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสอนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
2: ปิดท้ายที่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีฝนตกหนักลงมาเป็นระยะทำให้เส้นทางสัญจรหลายเส้นทางมีดินสไลด์และมีน้ำป่าจากลำห้วยไหลล้นตลิ่งท่วมเป็นระยะบางจุดมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ติดค้างซึ่งทางฝ่ายปกครองได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและผู้ขับขี่ที่จะใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยให้ตรวจสภาพอากาศและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัย
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัด บุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: นนี้ทันไหมคะ
1: EFM News
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
3: องปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
5: สวัสดีครับแต่มีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบอก

0: EFM Playlist Non-Stop
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับคุณแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
3: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันเสาร์เติมเต็มหัวใจของเราด้วยหนังสือที่เราชอบพักสายตาจากจอมือถือบ้างนะ
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้ะ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12 นาฬิกา กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องเข้มป้องกันต่างชาติใช้ไทยเป็นฐานกระจายยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
10: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลายกว่า 1,611 เครือข่ายอายัดทรัพย์สินกว่า631 ล้านบาทเร่งพร้อมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานกุฏิธรีสายสว่างรายงานครับ
12: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศตั้งแต่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้ 19,362 คดียึดของกลางจำนวนมากและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดมูลค่ากว่า631 ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกนายที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในการจับกุมกวาดล้างทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นพร้อมสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจประสานข้อมูลกับสาธารณสุขและผู้นำชุมชนใกล้ชิดวางแผนให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติมาจากยาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อความปลอดภัยของชุมชนในส่วนของมาตรการสกัดกั้นการลำเลียงกำชับให้ตำรวจภูธรจังหวัดสถานีตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนวางระบบตั้งด่านตรวจและจุดตรวจบนถนนเส้นทางหลักและรองให้สอดคล้องกันโดยเน้นย้ำปฏิบัติการในช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดซึ่งจะเป็นช่วงที่กลุ่มผู้ค้ามักใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดล่วงล้ำเข้าสู่พื้นที่ตอนใน และนอกจากนี้ขบวนการยาเสพติดมักนิยมเช่าบ้านหรือโกดังในพื้นที่ชายแดนหรือจังหวัดพื้นที่ตอนในโดยมักใช้ตัวแทนเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนต่างถิ่นเป็นผู้เช่าซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งหาข่าวและเข้าตรวจค้นทันทีหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยและสุดท้ายย้ำให้หน่วยงานกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานอย่างเด็ดขาดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
13: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังตึงเครียดแต่เริ่มมีสัญญาณบวกหลังสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบแผนขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางเจรจาเรื่องนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างไรก็ตามการปะทะกันยังเกิดขึ้นเป็นระยะสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารใกล้เมืองบันดาอับบาสขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น246คนแล้วสงสัยติดเชื้ออีกกว่า 1,077 คนขณะที่ในยูกันดามีผู้เสียชีวิต1คนและผู้ป่วยเพิ่มเป็น8คนเกิดเพลิงไหม้หอพักนักเรียนในโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเคนยาทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีก79คนหลายประเทศในยุโรปเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิในเมืองใหญ่พุ่งสูงทำสถิติ 35-42 องศาเซลเซียสฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนส่วนที่กรุงนิวเดลีของอินเดียร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดถึง45องศาเซลเซียสสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
14: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
4: EFM Playlist Non-stop
5: สวัสดีครับว่านธนกฤตครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮิฮิ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
2: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
3: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
4: จริงๆทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
3: า
4: ะ
3: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
4: ง่ายเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันแรกนะครับของห่วงเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569เราเริ่มด้วยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการจัดเตรียมขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพลโทณัฐเดช จันทรังสุนะครับแม่ทัพน้อยที่1ท่านได้เป็นประธานประชุมชี้แจงนะครับการสาธิตชุดครูฝึกขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการถวายงานได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติตลอดจนการมอบหมายหน้าที่และก็ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดเพื่อเตรียมแล้วก็ท่านได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปติดตามแนวทางการสาธิตชุดครูฝึกหรือขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับ5สถานีด้วยกันครับประกอบด้วยสถานีที่1นะครับก็คือการเดินตัวเปล่าสถานีที่2การจัดแถวทหารสถานีที่3การปฏิบัติของชุดเครื่องสูงสถานีที่4การปฏิบัติของชุดเครื่องดนตรีและสถานีที่5การปฏิบัติของพลฉุดชักและพลหามเพื่อให้การฝึกนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครูฝึกสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนและรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบธรรมเนียมราชประเพณีและเกิดความพร้อมสูงสุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกในพื้นที่จริงต่อไปครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะทางด้านของพลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์และพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศร่วมรับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากครูฝึกของหน่วยต่างๆโดยสาธิตการปฏิบัติรวมกันตามกลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสูงกลุ่มบกกองผสมกลุ่มแถวทหารนำและทหารตามเสด็จกลุ่มแถวแซงเสด็จกลุ่มพลหามพระยานมาตรกลุ่มพลฉุดชักราชรถและกลุ่มรายทางซึ่งกำลังพลทุกนายนะคะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความแข็งแรงความอดทนและความสง่างามตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: นะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการฝึกด้วยความละเอียดรอบคอบและพร้อมเพรียงโดยคำนึงถึงความสง่างามนะครับสมพระเกียรติและก็ความสมบูรณ์ของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับของพระราชพิธีสำคัญของชาติพร้อมกำชับนะครับให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่นในระเบียบวินัยและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะสำหรับการฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะได้กำหนดแผนการฝึกเป็นระดับเป็นลำดับขั้นตั้งแต่การฝึกนะที่ตั้งหน่วยการฝึกในพื้นที่กรมทหารมหาดเล็กราชวัณรบที่11รักษาพระองค์และการฝึกในพื้นที่จริงเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถที่จะทุกส่วนสามารถที่จะบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนถึงวันปฏิบัติจริงตามกำหนดการต่อไป
2: นะครับอันนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของกองทัพบกนะครับมาถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก ก็เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายนะครับจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและก็ผู้บรรยายพิเศษด้วยครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบครอบนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์
2: นอกจากนี้นะครับยังมีการหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับนะครับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและก็สารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายนะครับยืนยันว่าจะร่วมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและก็สมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็มีคลิปเสียงของคุณกทาวุฒิทรงแช่มนะคะผู้เป็นครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงค่ะที่ได้นำคณะครูแล้วก็นักเรียนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยได้ระบุว่าถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทางคณะได้เดินทางมาครั้งนี้ด้วยความตั้งใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ครับในการมากราบพระบรมศพของสมเด็จพระบรมปีหลวงในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เรามีความตั้งใจอยากจะมาอยู่หลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้โอกาสดีซึ่งเราได้มาศึกษาเรียนรู้ก็ได้แวะมากราบพระบรมศพครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับนักเรียนด้วยเราด้วยความที่สมเด็จพระบรมปีหลวงเป็นสมเด็จแม่ที่ให้การดูแลให้การช่วยเหลือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเรื่องของอาชีพศิลปะกรรมนะครับอันนี้ซึ่งนักเรียนก็สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อการให้กับพ่อแม่ที่ได้จะได้นำไปเป็นแบบอย่างครับผมครับโรงเรียนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นโรงที่ได้รับพระราชทานนามมาจากกรมหญิงอุบลรัตน์กัญญาครับแล้วก็ได้เป็นโรงเรียนตูบีนัมเบอร์วันนะครับได้เป็นโรงเรียนที่ได้พระราชทานนามมาครับแล้วก็มีการส่งเสริมไม่มีการรักสถาบันนะครับให้นำสถาบันมาเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วให้เด็กได้มีความรู้สึกต่อสถาบันมากขึ้นครับพระราชกิจที่ประทับใจกับพระบรมหลวงก็คือเรื่องของการดูแลการศึกษานะครับก็จะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนอยู่แล้วก็มีความรับใจที่ได้นำความรู้ของบรรพบุรุษหลวงเนี่ยมาใช้ให้กับโรงเรียนนะครับก็เป็นถึงก็รับใจอยู่แล้วครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและก็ประชาชนทั่วประเทศนะครับเข้ามากราบพระบรมศพของสมเด็จพระบรมบุรุษหลวงซึ่งเป็นสิ่งที่ก็จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวกับจิตใจของพวกเราชาวไทยทุกคนอยู่แล้วครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับมาร่วมมันกราบพระบรมศพครับขอบคุณครับผม
2: ครับมาถึงช่วงนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับข่าวเฟกนิวหรือว่าข่าวที่ยังไม่ได้อนุมัติกันก่อนนะครับนั่นก็คือตามที่มีการส่งต่อนะครับภาพเอกสารซึ่งเป็นเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคมนะครับ30ขบวนและปรับรถระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปจนทำให้พี่น้องประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางนะครับก็เกิดความตระหนกและก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ชี้แจงยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายน2569จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้น ประชาชนยังคงสามารถที่จะเดินทางตามกำหนดเวลาเดิมปกตินะครับในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความนะครับที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นอันนั้นเป็นเพียงเอกสารนะครับเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับ
1: ค่ะรัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะคะก็ตระหนักดีค่ะว่าขบวนรถเชิงสังคมเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการที่จะมีการปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนกว่าพี่น้องประชาชนต้องจนพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะคะทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อที่จะป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถที่ถูกต้องหรือติดตามประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยระบบติดตามขบวนรถไฟสำหรับผู้โดยสารนะคะแล้วก็เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือง่ายๆเลยค่ะศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข1690ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาฟังข่าวดีกันบ้างนะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางนั่นก็คือกระทรวงคมนาคมนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารฟม.นะครับแล้วก็บริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือว่าสายสีน้ำเงินนะครับและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมนะครับสายสีม่วงบริษัทอีเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับผู้รับสัมปทานให้บริการไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์หรือว่าสายสีเหลืองและบริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครว่าสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและก็รักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับ
1: ค่ะโดยประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถที่จะใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นซึ่งรัฐบาลนะคะก็จะร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% และประชาชนชำระเองอีก 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนด้วยกันค่ะ
2: นะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ซื้อตัวโดยสารเที่ยวเดียวนะครับเพื่อเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้โดยมีขั้นตอนนะครับในการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ดังนี้นะครับ1ก็คือเข้าเมนูไปที่ไทยช่วยไทยพลัส2ก็คือเลือกสแกน QR Code นะครับเพื่อใช้สิทธิ์3สแกน QR Code นะครับที่เจ้าหน้าที่ที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับตรวจสอบยอดเงินกดปุ่มยืนยันการชำระเงินนะครับแล้วก็ใส่รหัสพินแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็คือรับตั๋วโดยสารเพื่อนำไปใช้ในการเดินทางในระบบไฟรถไฟฟ้า MRT ต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสายนะคะสามารถใช้สิทธิโครงการดังกล่าวค่ะโดยการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานีสำหรับสิทธิในโครงการนะคะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือไม่สามารถเติมเงินหรือเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแมงมุม EMV นะคะบัตร MRT EMV และบัตร Rabbit ค่ะไม่สามารถซื้อบัตรโดยสาร ารประเภทบัตรแมงมุม EMV และบัตรแลบบิตไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดสำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อด้วยสิทธิ์ของโครงการไม่สามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นค่าปรับกรณีอยู่ในระบบเกินเวลาหรือค่าธรรมเนียมเมื่อเหรียญโดยสารสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถชำระค่าจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ได้ด้วยค่ะ
2: นะครับก็ใช้ในการโดยสารอย่างเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติมนะครับผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะครับสำหรับ MRT สายสีม่วงและก็สายสีน้ำเงินสามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลได้นะครับที่โทรศัพท์026245200 MRT สายสีเหลืองนะครับได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองโทรศัพท์นะครับ026176111สายสีชมพูนะครับก็ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับโทรศัพท์นะครับ026176111นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คสถานะการเดินรถได้นะครับที่โมบายแอปพลิเคชัน The Sky Train นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องดีๆนะครับที่หน่วยงานต่างๆได้สนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะปัจจุบันนะคะปัญหาแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยทางการเงินที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok LINE และแอปพลิเคชันต่างๆที่มักอ้างผลตอบแทนที่สูงได้กำไรรวดเร็วหรือว่าชักชวนให้สมาชิกเพิ่มเพื่อที่รับโบนัสนั่นเองค่ะ
3: นะครับหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับอย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากลุ่มวิชาชีพเนี่ยมักจะใช้รูปแบบลงทุนง่ายกำไรเร็วนะครับเพื่อจูงใจเหยื่อโดยช่วงที่ผ่านมานะครับผมพบทั้งการอ้างลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับการเทรดทองแล้วก็การขายสินค้าออนไลน์รวมถึงการออมเงินผ่านระบบสมาชิกครับ
2: ลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะคะแชร์ลูกโซ่ก็จะมีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นช่วงลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นไม่สูงรับประกันผลตอบแทนเกินจริงเช่นร้อยละ 20-30 ต่อเดือนให้หาสมาชิกหาคนใหม่เข้าร่วมนำเงินสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าเมื่อไม่มีสมาชิกใหม่ระบบก็จะล่มและผู้ลงทุนสูญเงินจำนวนมากค่ะ
3: นะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับประชาชนควรที่จะระวังหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ชัดเจนไม่สามารถอธิบายแหล่งรายได้จริงโฆษณากำไรแน่นอนไม่มีความเสี่ยงใช้คนดังหรือว่าภาพชีวิตหรูหรานะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเร่งให้รีบลงทุนภายในเวลาที่จำกัดคำแนะนำนะครับเพื่อป้องกันตนเองนะครับก็คือให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์อย่าลงเชื่อผลตอบแทนสูงผิดปกติหลีกเลี่ยงนะครับการโอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งหากสงสัยนะครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่นะครับก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับ
2: ค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็ได้นำ3นาทีกับอัยการแผ่นดินมานำเสนอในชื่อตอนรู้ทันกลโกงแชร์ลูกโซ่โดยคุณกล้าเพ็ญสิริสมบูรณ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดภูเก็ตไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารในกอไก่หลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกในขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่จะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยในกอในขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นในกอโดนหลอกในขอโดนหลอกในคอในคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปเท่าทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์กฎหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะมันนับเรียงกันจริงยิ่งการกระทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอันนี้ก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

0: ครับครับมาช่วงท้ายนะครับก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับก็จะต้องระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันนะครับก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคนี้นะครับก็คือมียุงลายเป็นพาหะนะครับอาการเริ่มต้นก็อาจจะดูเหมือนกับไข้ทั่วไปแต่หากปล่อยไว้นะครับก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นช็อกได้นะครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดเมื่อยมีผื่นแดงคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียผิดปกติป้องกันง่ายๆนะครับด้วยหลัก3เก็บนั่นก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็เก็บน้ำก็คือปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะครับหากมีไข้สูงเกิน2วันนะครับหรือว่ามีอาการซึมมีเลือดออกผิดปกตินะครับอันนี้ก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับก็ฝากไว้ให้ดูแลเด็กๆลูกหลานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสำคัญเป็นวันสากลของโลกครับก็คือวันวิสาขบูชาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นกันนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีบรรยากาศลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
8: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
7: อมแล้วชื่นใจ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ติดตามบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอซีเขตสายไหมไปพบกับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนที่มาลงพื้นที่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนเช่นกันโดยทั้งสองฝ่ายเข้าไปทักทายจับมือกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังว่านายชัยวัฒน์ก็มีนโยบายดีๆแข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนก็แล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาขณะที่ดร.มาริกาบุญมีตระกูลหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครช่วงถนนพระอาทิตย์เดินหน้าลุยแก้10จุดเสี่ยงอันตรายรอบกรุงชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงเตรียมดึงเทคโนโลยี AI พร้อมและ AI Trafficเชื่อมกล้อง CCTV ส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติย้ำเมืองที่ดีต้องปลอดภัยทุกเวลาไม่ปล่อยให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขด้านอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วยอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ลุยตลาดตรอกหม้อชูสตรีทฟู้ดเป็นระเบียบจัดการต่างด้าวแย่งอาชีพคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
10: เช้าวันนี้ในอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำพรรคและผู้สมัครสก.เขตพระนครไปลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตลาดตรอกหม้อเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีร้านอาหารจำนวนมากลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพจึงต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าสตรีทฟู้ดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถอยู่คู่กันได้หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าจะเข้ามาจัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้าสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรบนทางเท้าอีกเรื่องที่สำคัญที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังคือการแก้ไขปัญหาผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยโดยจะนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้กำกับดูแลจุดผ่อนผันให้สามารถสแกนตรวจสอบได้ทันทีว่าใครคือผู้ได้รับอนุญาตตัวจริงป้องกันการลักลอบขายสิทธิ์เช่าช่วงต่อพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเด็ดขาดขณะที่นโยบายการคมนาคมชูแนวคิดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะร้อรางเรือให้คนกรุงเทพเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นมุ่งผลักดันการเดินเรือไฟฟ้าให้บริการประชาชนในคลองสายหลักต่างๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569 วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาศาลขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง
11: มิถุนาสุภะวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สวัสดีครับพวกเราผู้พาวเวล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: รอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันเสาร์สิ้นเดือนแบบนี้ใช้เงินหมดแล้วต่อไปก็ใช้กรรมนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
2: Number 8 Super Super Boring ยังไงครับเฮียทำไมครับเฮีย
4: ครับเฮียบาส
2: ไม่อยากทำครับเฮีย
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทสั่งจองผ่าน Thailand Postmark หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปตัวจัดส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับความหมายของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอักษรสเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงพร้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียศสวัสดิ์พงประภาสเรืองครับ
4: วันนี้พลโทปิยพลทิตตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2ร่วมพิธีปล่อยขบวนการเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์และแหอวนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้กับกองทัพภาคที่2สนับสนุนภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลโทชนาทิพย์แสงสว่างผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.เป็นประธานในพิธีที่บริษัททรัพย์กวี1981จำกัดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงการดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนประกอบด้วยท่อคอนกรีตขนาด1เมตร80คูณ1เมตรจำนวน50ท่อสำหรับก่อสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกวีวันผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัดอ้วนตะไคร่จำนวน 4,500 กิโลกรัมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติสมาคมประมงสมุทรสงครามและบริษัทประมงแม่กลองจำกัดเพื่อใช้ป้องกันและสกัดกั้นโดรนรวมถึงกระสอบทรายจำนวน 4,000 ใบสำหรับเสริมความมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่ปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมวลชนกอรมน.ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่าน ทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
1: ชีวิตยังอีกไกลเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
11: EFM Playlist Non-stop
12: สวัสดีค่ะแอลลี่นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะทักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันเสาร์วันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะลองหาหนังสักเรื่องหรือซีรีส์ที่อยากดูมาเติมพลังในวันหยุดกันเถอะ
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popa popcorn, eh?
5: Popcorn, popa popcorn.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกับบรรยากาศการทำงานจิตดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by SEEK

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
0: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
0: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
0: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
0: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและประธานสภาเผยถกแก้รัฐธรรมนูญสาระแรก 7-8 กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศโดยที่ส่วนกลางพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจ 29-31 พฤษภาคมนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป3ปางประสูติตรัสรู้ปรินิพพานรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นทำวัดเย็นเจริญภาวนาชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชางดงามยามค่ำคืนกิจกรรมสำคัญในวันที่31พฤษภาคมนี้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสรพัญญะ1ล้านจบร่วมถวายพระป่าและฟังเทศตลอดคืนประธานสภาคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้มองวาทะระบอบสีน้ำเงินไม่เป็นอุปสรรคคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายโสภณชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าได้รับร่างแก้รัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองแล้วและได้บรรจุเข้าสู่วาระระเบียบทั้งหมดซึ่งการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำไปสู่วาระการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมในวาระรับหลักการทางนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่หากต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ควรจะปรึกษาหารือกันโดยไม่ช้าเพราะขั้นตอนกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนั้นเห็นว่าเป็นการให้ความเห็นที่บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยซึ่งเรื่องสีว่ากันมานานแล้วแต่หากจะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจะสีอะไรก็ตามไม่เป็นอุปสรรคถ้าไม่ยึดติดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นสวนสัตว์ต้องสงสัยธุรกิจอำพรางเป็นนอมินีหลังพบชาวอิสราเอลถือหุ้น 49% เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
6: นายอังกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังสืบทราบว่ากิจการดังกล่าวอาจเข้าข่ายนอมินีจากการสืบสวนพบว่ามีบุคคลสัญชาติอิสราเอลเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอย่างน้อย2รายและยังพบพฤติการมีบุคคลสัญชาติไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาถือหุ้นรวม4รายในลักษณะที่คงสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยไว้ที่ร้อยละ51และต่างด้าวร้อยละ49เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายนอกจากนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานยังพบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดตั้งกิจการจัดการรูปแบบผู้ถือหุ้นการบริหารกิจการในลักษณะอำพรางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์ดังกล่าวรวมไปถึงตรวจสอบการครอบครองสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจิตารีสายสว่างรายงานค
7: ่
6: ะ
7: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่า
5: อายโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่บ่ายวันเสาร์3โมงถึง5โมงเย็นครับผมวันนี้เนี่ยออกมาจากบ้านรู้สึกว่าท้องฟ้าสดใสอากาศดีลมดีหญ้าพริ้วไหวนะครับผมความชื้นกำลังโอเคน่าจะเป็นวันที่ดีแน่ๆ 100% นะคุณผู้ฟังวันนี้ไปจนถึงดึกๆกลางคืนวันนี้จนเลยเที่ยงคืนไปประมาณตีหนึ่งเนี่ยตีหนึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีความสุขมากๆวันหนึ่งนะฮะของ DJ พีมนะครับผมแล้วก็ของแฟนๆอาร์เซนอลทุกคนนะครับผมหวังอย่างนั้นเหลือเกินนะฮะวันนี้รอบชิงแล้ว UCL Final นะครับผมสาธุเมื่อคืนนะฮะสวดมนต์นะครับผมตั้งแต่นโมตัสสะต่อด้วยอิติปิโสนะครับแล้วก็พาหุงจบทุกบทนะครับผมอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิอีก10นาทีนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกๆอย่างในชีวิตแล้วขอเถอะคืนนี้กลับมาได้ไหมไม่ใช่กลับมาได้ไหมด้วยเพราะไม่เคยได้เลยขอสักครั้งในชีวิตนะครับแต่ก่อนที่จะไปลุ้นแชมป์กันในวันนี้คุณผู้ฟังเรามาลุ้นแชมป์ออฟเดอะวีคและแชมป์ออฟเดอะมันธ์กันก่อนดีกว่าใน EFM Playlist of the Week ของเราครับผมต้อนรับเลย2ชั่วโมงนี้อยู่กับผม DJ พีมนะคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันครับฝากไว้ก่อนเลยกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอนะจ๊ะมามีแมวต้องมีโอแต่คืนนี้จะมีน้ำตาหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนดีกว่าว่าแชมป์ออฟเดอะวีคของเราจะเป็นใครแชมป์ออฟเดอะมันจะเป็นเพลงใหม่นะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแชมป์ออฟเดอะวีคเปลี่ยนมือบ่อยมากๆนะครับผมลุยกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟังเบรกแรกจัดไปเสียงดับครับอย่าลืมเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งมาคุยกันได้2ช่องทาง A-Time ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ A-Time.live นะครับผมมาเบรกแรกนี้ลุยกันก่อน4เพลงคุณผู้ฟังเริ่มมาที่อันดับที่20ก่อนครับผมผลงานเพลงนี้จากน้องบลูพงธีวัฒน์ฟีเจอริงกับน้องเตลนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า You Give Me Butterflies ครับและอันดับ19ครับผม New Entry เพลงแรกของเราครับผมผลงานเพลงที่ฟังรู้เรื่องมากๆที่สุดแล้วบนโลกใบนี้1เพลงจากพี่โจ๊กไอศกรีมฟีเจอริงกับพี่ฮง Bangkok Boy นะครับซากิกุนหรือว่าฉันเป็นมิตรครับผม18ต่อเนื่องกันเลยครับผลงานเดบิวต์ในค่ายใหม่จากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์อย่างของตายและ17ครับผมหลังจากเพิ่งไปวาดรวดลายในเมืองคานส์มาครับคุณผู้ฟังโอ้โหมันต้องเป็นเขาจริงๆนะทีนี้เจมินายและนี่คือ Dangerous ครับ
6: Number 20

0: 한국 야간이다.
1: 미 파스포트 가오리.
0: 마, 내 한국 어 한다.
1: 풀 가오리 라이드웨이.
0: 마, 아빠는 피아노 썼다.
1: 더 가오 벤다나이.
0: 마, 엄마

0: ใช่นะสวัสดีน้องออมนะครับสวัสดีน้องพุทธิพงษ์ด้วยนะแหมไม่มานานวันนี้กลับมาก็ฝั่งสีน้ำเงินปัดมาเลยนะฮะสวัสดีน้องปูนครับผมสวัสดีคุณสุภานีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณนุ่นด้วยวันนี้ใครเชียร์เพลงไหนนะส่งเข้ามากำลังจะใครเชียร์ทีมไหนแล้วเมื่อกี้ใครเชียร์เพลงไหนส่งกันเข้ามาได้คุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้เดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะจ๊ะว่าใครจะครองแชมป์ออฟเดอะวีคและแชมป์ออฟเดอะมันกันไปนะครับระหว่างนี้ส่งเข้ามาคุยกันได้ต่อเนื่องเลยยาวๆถึง3โมงนะจ๊ะมาลุยกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับ FM Playlist of the Week ของเราครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงอันดับที่16แล้วเพลงต่อไปเขาไม่ใช่อันดับที่16ธรรมดาครับแต่เขาเป็นเพลงใหม่ที่เข้ามาสัปดาห์แรกก็ก้าวเข้าสู่อันดับที่16เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นHighest entry
1: of
0: the week ครับผมแสดงความยินดีกับผลงานเพลงใหม่จากพี่กวินดีฟีเจอริ่งกับน้อง Black Heart อย่างได้แค่เดินมาส่งด้วยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่โอ้โหบางทีคบกันมาตั้งนานกรูมเขามาตั้งนานสุดท้ายแล้วโดนทิ้งกันไปและเขาไปหาคนใหม่เฮ้ยทำไมเรากลายเป็นแค่คนที่เดินมาส่งวะใครที่มีความรู้สึกแบบนี้นะครับเพลงนี้โดนใจแน่นอนนะฮะไปกันต่ออันดับที่15คุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่ก๊อฟ FGRO ฟีเจอริ่งกับเจนเย่ครับผมเมื่อดวงใจมีรักและ14กันต่อเนื่องเลยกับอดีตคืออดีตจากพี่ Dax Rock Rider ฟีเจอริ่งกับพี่1 EDC และพี่ชาว Cocktail ครับ
1: Number 16 New Entry Highest Entry

0: อดีตก็คืออดีตครับผมผลงานเพลงจากพี่ Dax Rock Rider ครับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่เฉาค็อกเทลด้วยอยู่กับเรามาทั้งหมด3สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาจากอันดับที่17สู่อันดับที่14ในสัปดาห์นี้เชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนๆเนี่ยของพี่ Dax น่าจะหายคิดถึงกันเลยกับเพลงนี้ที่ออกมานะครับผมอย่าลืมคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้ส่งเข้ามาทักทายกันได้2ช่องทางนะครับ Atime ฟัง Fin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะฮะสวัสดีคุณกุ้งกิ้งด้วยนะครับผมบอกว่าโอ้โหคืนนี้มาเชียร์ปืนนะครับเพราะว่าเป็นแฟนบาเยิร์นนะแล้วก็รับรองเจ็บมากนะครับผมสาธุเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะคุณเอกราชนะครับผมบอกว่าวันนี้จะได้แค่ไหนกันเนาะ คุณเอกราชดีๆนะครับแล้วก็นี่เลยคุณบีบีบอกว่ามารอฟังอันดับ1นะครับผมคุณนุ่นบอกว่ามารอเชียร์เพลงเหตุผลของ Dream and Down แน่นอนคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารู้กันแน่นอนว่าแต่ละเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยจะไปอยู่ที่อันดับไหนกันนะครับและแน่นอนสัปดาห์นี้ Champ of the Week จะเป็นใครและ Champ of the Monthจะเป็นใครเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังสัปดาห์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตั้งแต่แอบรักได้สมบูรณ์แบบที่ได้แชมป์ออฟเดอะวีคนะแล้วก็มีอู้ว่าจ้างนะครับผมที่ได้แชมป์ออฟเดอะวีคส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเพราะฉะนั้นพิมพ์บอกเลยว่าแชมป์ออฟเดอะมันเดือนนี้เดายากมากๆแต่เดี๋ยววันนี้มีเฉลยให้รู้กันแน่นอนครับระหว่างนี้พักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับอีก3อันดับ13 12และ11ก่อนจะเข้า10อันดับท็อป10กันครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Life
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้ว ชื่อเกมอะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
2: ครับ
1: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
3: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
4: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
3: จะได้รู้ว่าการไทยอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
4: ตาม
3: แล้วถ้ายุโรป
4: ตาม
3: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้อง

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: กลับมาต่อกับ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าสู่อันดับ13 12และ11กันแล้วชั่วโมงหน้าท็อป10ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผม New Entry of the Week or Highest Entry of the Week ออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก2แชมป์เลยก็คือแชมป์ of the Week และ Highest Climber of the Week คุณผู้ฟังเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงไหนครับผมไปกันต่อเนื่องเลยดีกว่าในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังกับอันดับที่13ครับเพลงนี้ก้าวขึ้นมาไกลมากๆคุณผู้ฟังจากอันดับที่20ครับผมสู่อันดับที่13ในสัปดาห์นี้เรียกว่าเกือบหลุดแต่ยังฉุดไว้อยู่นะครับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมธครับผมกับเพลงนี้มีชื่อว่าอบอวนครับอยู่กับเรามา3สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องกันเลยกับอันดับที่12คุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงสุดมันก่อนล่าสุดจากน้องวงบัสครับผมสำหรับใครที่ง่วงๆยามบ่ายนะฮะโอ้โหเจอเพลงนี้เข้าไปคุณตื่นแน่นอนนะครับผมผลงานเพลงจากวงน้องๆวงบัสกับคับเฮียในอันดับที่12ของเราในสัปดาห์นี้ครับและ11 1เพลงที่คุณนุ่นเชียร์มาแล้วผลงานเพลงจากพี่ๆ Dream Manda Featuring กับ What If ซึ่งล่าสุดเนี่ย What If เพิ่งมีการเปิดตัวทรายเข้าไปในค่ายของทางพี่แทนลิปตาด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเปิดเพลงนี้เดดิเคทให้กับเขาเลยดีกว่าครับผมกับอันดับที่11เพลงนี้มีชื่อว่าเหตุผลครับ
0: Number 13

0: และนี่คือผลงานเพลงจาก Three Man Down featuring กับ What If ครับคุณผู้ฟังเพราะมากๆเลยอ่ะนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลนะครับขึ้นมาจากอันดับที่12สู่อันดับที่11ในสัปดาห์นี้สาแก่ใจคุณนุ่นนะครับผมเชียร์เข้ามานะฮะแล้วก็รีแคปเมื่อกี้ที่บอกไปคุณผู้ฟังฉลองด้วยครับให้กับน้อง What If ของเรานะตอนนี้เนี่ยถูกเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมภายใต้ค่ายของพี่แทลิปตากับพี่คาโตะนะครับอย่างค่าย Kicks Record นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้าไปติดตามน้องนะครับผมก็เดี๋ยวรอกันได้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่เพราะๆออกมาให้แฟนๆเพลงได้ฟังกันแน่นอนนะครับท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวรีแคปกันหน่อยนึงดีกว่าว่ามีอันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับ20ถึง11เนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างเริ่มมาที่อันดับที่20ครับ You Give Me Butterflies จากน้องบลูฟีเจอริ่งกับน้องเต็นเลยครับ19ครับผม New Entry เพลงแรกของเราซากิกุนฉันเป็นมิตรจากพี่โจ๊กไอศกรีมฟีเจอริ่งกับพี่ Bangkok Boy อย่างพี่หงด้วยนะครับ18ครับผมของตายจากพี่โจอี้ครับ17 Dangerous จาก Gemini ครับ16 Highest Entry of the Week ของเราได้แค่เดินมาส่งจากพี่กวินดีฟีเจอริ่ง Blackheart ครับ15เมื่อดวงใจมีรักครับผม14อดีตก็คืออดีต13อบอ้วน12คับเหี้ยและเมื่อกี้11เหตุผลจาก Three Man Down featuring กับ What If ด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมครับผมว่าสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยยังเหลืออีก2รางวัลด้วยกัน3สิ2รางวัลแรกเนี่ย Highest Climber of the Week นะครับเมื่อกี้เนี่ย7ขั้นจากพี่เล็กรัชเมฆกับเพลงอบอวนยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มากกว่า6ขั้นแน่นอนที่ไต่ขึ้นมานะครับและแน่นอนเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าแชมป์ออฟเดอะวีคจะเป็นใครจะใช่เรายังรักกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีติหรือเปล่าชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรู้กันแน่นอนครับผมชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไปก่อนคุณผู้ฟังด้วยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับพี่มันต่อได้ใน EFM Playlist of the Week ชั่วโมงหน้าครับผมสำหรับท่านไหนที่ฟังอยู่ผ่านทางวิทยุนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนแป๊บหนึ่งส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆเว็บไซต์นะครับเรามีเพลงเพราะๆจากพี่ชาติสุชาติแล้วก็บลูเชดให้ฟังกันเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ10อันดับท็อป10กับ EFM Playlist of the Week ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกกต.ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.พัทยาผู้สมัครสามารถนำภาพคนดังหรือผู้บริหารพรรคการเมืองขึ้นป้ายหาเสียงได้แล้วแต่ย้ำต้องได้รับการยินยอมและเป็นไปตามกำหนดเท่านั้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่ @กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรการจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245เซนติเมตรโดยผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองรวมถึงนโยบายคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดของประกาศและแผ่นป้ายนอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพรบการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผู้สมัครสามารถจัดทำประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งและจะทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขาบูชาเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
5: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะประชาชนร่วมถวายเมนูสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักแพทย์แผนไทยเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยลดน้ำตาลและควบคุมไขมันอาทิมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมกระเพรากระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกควบคู่กับการประยุกต์ฤาษีดัดตนนวดประคบเพื่อปรับสมดุลร่างกายและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างยั่งยืนเนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพระสงฆ์เพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายพัตตาหารในวันสำคัญนี้ขอแนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักเน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
6: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุธิดาสง่าสีสยามซ้องกัลยาจริยวัตรทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาล
3: าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได้
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ต้อนรับกลับสู่ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมครับผมมาร่วมลุ้นกันคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ว่า10อันดับเพลงครับที่ถูกนำมาสร้างเป็น Playlist มากที่สุดของ EFM 94เราจะมีเพลงอะไรกันบ้างนะครับก่อนไปลุยกันต่อในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังฝากไว้อีกทีนึงครับผมกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอนะจ๊ะมาลุยกันต่อเลยอีก4อันดับคุณผู้ฟังเพราะพี่บอกเลยว่าสัปดาห์นี้นอกจาก Champ of the Week แล้วนะฮะเรายังมี Champ of the Month ให้ลุ้นกันด้วยซึ่งสปอยไปตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่แล้วแหละว่าเดือนนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ฟังเรามีทั้งเพลงจากพี่อิงวรันธรนะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบในช่วงต้นเดือนที่ได้แชมป์ไปครับช่วงกลางเดือน2อาทิตย์ติดต่อกันอู้บ่อจ้างจากพี่บี้สุกฤตครับผมและสัปดาห์ที่ผ่านมาใจเรายังตรงกันอยู่ใหม่จากพี่แบงค์ปริติได้แชมป์ออฟเดอะวีคไปเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแชมป์ออฟเดอะมันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบิดกันมาแบบคู่ขี้สูสีมากๆอาจจะมีการพลิกล็อกกันได้เสมอไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันในชั่วโมงนี้รู้กันแน่นอนครับผมแต่เบรกแรกนี้ไปกันก่อน4อันดับคุณผู้ฟังอันดับ10ถึงอันดับ6ครับเริ่มกันที่อันดับที่10ก่อนเลยดีกว่าครับผมผลงานเพลงในอันดับ10ครับคุณผู้ฟังเป็นผลงานเพลงที่หล่นลงมาจากอันดับ7ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่เขาเนี่ยเป็น1เพลงที่อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันคุณผู้ฟังจาก Mono and Spectrum ครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดจากพี่นนทนนท์ครับผมฟีเจอริงกับพี่เต๋า Your Boy TJ กับเพลงนี้มีชื่อว่ากลัวลืมครับผมขอเล่าแบ็คกราวด์เพลงนี้นิดนึงพอดีเพิ่งไปฟังที่พี่เต๋า Your Boy เนี่ยเขาออกมาเล่าถึงอินสปิเรชันในการแต่งเนื้อของเพลงนี้ในคอนเสิร์ตของพี่นนทนนท์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเขามีการดีลกับ depression หรือว่าโรคซึมเศร้ามาแล้วคุณผู้ฟังแล้วมันต้องเกิดการกินยาขึ้นอ่ะซึ่งโรคซึมเศร้ามันคือเคมีในสมองกินยาเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นลดเคมีตัวนั้นทำให้อาการซึมเศร้ามันหายไปแต่สิ่งที่มันหายไปเนี่ยสำหรับพี่เต๋าโยบอยมันไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าครับแต่มันยังมีความทรงจำบางอย่างที่หายไปด้วยซึ่งเขามารู้เนี่ยก็คือตอนที่เขาไปนั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็พูดถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งขึ้นมาทุกคนขำทุกคนหัวเราะกันแต่ตัวพี่เต๋าเองจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับผมพี่เต๋าเขาเลยแต่งออกมาเป็นเนื้อเพลงนี้ที่มีชื่อว่ากลัวลืมครับเป็นไงพอฟังแล้วแบบขนลุกกว่าเดิมอีกนะเพลงนี้ตอนแรกว่าเพราะแล้วโอ้โหพอฟังเบื้องหลังเข้าไปแบบเดี๋ยวไปฟังกันคุณผู้ฟังว่ามันเป็นยังไงผมบอกเลยว่าพอคุณผู้ฟังได้ยินสิ่งนี้แล้วแล้วฟังอีกครั้งนึงอ่ะเพลงนี้จะเปลี่ยนไปสำหรับคุณแน่นอนนะครับไปกันต่อที่อันดับที่9กับผลงานเพลงจากน้องเจ้าขุนครับคุณผู้ฟังเพลงนี้คือเพลง Number 1ครับผมขึ้นมาจากอันดับที่13ด้วยและอันดับที่8ต่อเนื่องกันเลยครับเพลงนี้เคยเป็นรองแชมป์มาแล้วครับผมผลงานเพลงจากพี่ๆ Tattoo Color กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีครับผมและต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ7ครับเพลงนี้เนี่ยโอ้โหสาวๆต้องลิปซิงค์กันนะฮะใน TikTok นะครับผมสำหรับ Rain Zone ครับพี่มายาราฟีเจอริ่งกับ C9 ไปดูกันเลยกับ4เพลงนี้จ้า
7: Number 10

0: และนี่คือ Rain Zone ครับผมผลงานเพลงจาก Mera Featuring กับน้อง C9 นะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเอาจริงๆนะช่วงนี้เนี่ยพี่ Mera เองน้อง C9 เองออกมากี่เพลงกี่เพลงนะครับผมก็ปังทุกเพลงเลยจริงๆอ่ะแล้วเพลงนี้นะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ไปลิปซิงค์ใน TikTok นะครับไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันเป็นเทรนด์มากนะทุกคนไปทำกันด้วยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหชอบติดตามมากๆนะฮะ เอาไปเดี๋ยวลุยกันต่อคุณผู้ฟังกับอีก3อันดับก่อนเข้าสู่3อันดับท็อป3ของเราครับผมเพลงต่อไปนี้คุณผู้ฟังเป็น1เพลงที่ขึ้นมาจากอันดับที่14สู่อันดับที่6ครับเมื่อกี้เนี่ยอบอวนคือ20สู่13ทั้งหมด7ขั้นด้วยกันแต่นี่14สู่อันดับที่6ขึ้นมาทั้งหมด8ขั้นเพราะฉะนั้นเขาเป็น
1: Highest Climber
0: Highest Climber of the Week ครับผมหรือว่าเพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94เราครับคุณผู้ฟังขอแสดงความยินดีด้วยกับไลคันและนี่คือเพลงถ้าเกิดครับผมโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าเพลงถ้าเกิดนี้มาแรงมากๆนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเพลงของ5หนุ่มนะครับผมนอกจากใน EFM Playlist of the Week ของเราแล้วเนี่ยใน YouTube นะฮะ MV ก็ยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันกับเพลงนี้ช้าๆจากไลคันถ้าเกิดครับแล้วเดี๋ยวต่อกันอีก2อันดับด้วยกันคุณผู้ฟังอันดับ5เพลงนี้ลงมาจากอันดับ3ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผลงานเพลงนี้เคยเป็นแชมป์เก่ามาแล้ว3สมัยจากพี่อิงวรันธรฟีเจอริ่งกับพี่ๆเฟลโลครับผมแอบรักได้สมบูรณ์แบบและอันดับที่4เพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่5ฮะหลายๆคนที่ฟัง New Release Pim เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีซอฟต์สปอตให้กับวงนี้ Per Peach ครับผมคุณผู้ฟังจัดให้กับเพลงที่มีชื่อว่า1คนตรงนี
1: ้ Number 6 Highest Climber

0: จากเพอร์พีชครับผม1คนตรงนี้คุณผู้ฟังผลงานเพลงในอันดับ4ของเรานะฮะอยู่มาแล้ว9สัปดาห์ด้วยกันคุณผู้ฟังขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับเพลงใหม่จากเพอร์พีชนะครับผมส่วนใครที่ถูกใจเพลงนี้แล้วก็คิดถึงเพอร์พีชเนี่ยรออีกสักครู่เดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังอีกเพียงแค่11วันครับผมเพลงใหม่ล่าสุดจากเพอร์พีชกำลังจะปล่อยแล้วกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับสำหรับใครที่อยากฟังเพลงแนวแบบกลับมาเป็นแนวแบบเพลงเศร้าช้าๆแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงความรักแบบหนุ่มสาวสักทีเดียวเดี๋ยวรอฟังเพลงใหม่จากเพอร์พีชได้เลยวันที่11มิถุนายนนี้นะครับมาคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าใกล้3อันดับท็อป3มากๆแล้วครับผมแต่ก่อนที่จะไปลุ้นกันครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับ Champ of the Week และ Champ of the Month ของ EFM 94ประจำเดือนพฤษภาคมครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับคุณแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
6: จริงๆปัญหาเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจจะรอกันเข้าบ้าน
7: พุทธท็อคพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
10: สวัสดีวันเสาร์การออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆสามารถเติมพลังให้กับคุณและช่วยให้มองเห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตได้นะคะ
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: เข้าสู่3อันดับท็อป3กันแล้วครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ครับแต่ก่อนไปลุยกันกับ3อันดับแรกของเรารีแคปกันนิดนึงครับอันดับที่10กลัวลืมจากพี่นนทนนท์10อันดับที่9 Number 1ครับผมจากน้องเจ้าขุนครับ18ขอให้เราทั้งคู่โชคดี17 Rain Zone อันดับ6ครับผมเพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับ Highest Climber of the Week ถ้าเกิดจากไลคันครับอันดับ5แอบรักได้สมบูรณ์แบบอันดับ4 1คนตรงนี้ครับผม3อันดับท็อป3ลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังเริ่มมาจากอันดับที่3ก่อนครับผลงานเพลงอันดับ3นี้ครับผมเป็นเพลงที่ซิงเกิลถูกปล่อยออกมาก่อน MV ครับผมและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขายังคงอยู่ในวัดครับคุณผู้ฟังเป็นแชมป์มาแล้ว2สัปดาห์2สมัยติดต่อกันครับผมผลงานเพลงในอันดับ3ลงมาจากรองแชมป์สัปดาห์ที่ผ่านมาอู้บ่จ้างจากพี่บี้สุกริตครับนั่นหมายความว่าผลงานเพลงในอันดับ2หรือว่ารองแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีกับน้องนุ่นนิวกับเพลงใหม่ของเขาอย่างฤดูใหม่ Renew Season ด้วยสุดยอดนะครับผมแฟนๆน้องนุ่นนิวเนี่ยขอเพลงเข้ามาบ่อยมากๆและขอเข้ามาในทุกช่วงเนี่ยเพราะฉะนั้น DJ EFM ของเราตามใจอยู่แล้วจัดให้อยู่แล้วก็รับไปเลยครับผมกับสิ่งนี้พลังแห่งการขอเราก็ยินดีให้กับอันดับ2ในสัปดาห์ใหม่น้องนุ่นนิวจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาประกาศแชมป์ออฟเดอะวีคและแชมป์ออฟเดอะมันอย่างยิ่งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังระหว่างนี้ไปฟัง2เพลงนี้ก่อนอันดับ3และอันดับ2อู้บ่จ้างกับฤดูใหม่ครับ
14: Number

0: พราะฉะนั้นครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ากับอันดับ1ของเราฮะถึงแม้คุณเอกราชจะส่งเข้ามาในช่องแชทว่าอันดับ1เป็นปารีสแต่ไม่จริงฮะอันดับ1ไม่ใช่ปารีสครับผมแต่แชมป์ออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์นี้และเบิ้ลไปเลยกับแชมป์ออฟเดอะมันด้วยคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยครับผมผลงานเพลงจากพี่แบงค์ปรีติครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
1: Champ of the week. Number one.
0: เดี๋ยวเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟัง 3-5 โมงครับผมทิ้งท้ายไปด้วยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปิดระบบลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040รวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายคงเหลือกว่า 3.9 ล้านสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนนี้ส่วนการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery เริ่มวันที่15มิถุนายนด้านรัฐบาลชวนร้านค้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนกังวลกับข่าวปลอมกรมการปกครองปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีรวบอดีตปลัดเวียงแหงอาสาสมัครเชียงของร่วมกระบวนการสวมสิทธิ์ใบป.3ค้าอาวุธปืนข้ามชาติกว่า400กระบอกสร้างรายได้มหาศาลหลายล้านบาทโดยผู้ต้องหาเป็นคนเดียวกับปลัดอำเภอเวียงแหงที่เพิ่งถูกสั่งออกจากราชการคดีสวมสิทธิ์คนต่างด้าวก่อนหน้านี้กกต.ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.พัทยาผู้สมัครสามารถนำภาพคนดังดาราหรือผู้บริหารพรรคการเมืองขึ้นป้ายคู่ได้แล้วแต่ย้ำชัดต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกำชับเรื่องขนาดจำนวนและสถานที่ติดป้ายต้องเคร่งครัดตามที่กกต.ท้องถิ่นกำหนดเท่านั้นอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วยอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ลุยตลาดตรอกหม้อชูสตรีทฟู้ดเป็นระเบียบจัดการต่างด้าวแย่งอาชีพดร.มลิกาเดินหน้าลุยแก้10จุดเสี่ยงอันตรายรอบกรุงชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงย้ำเมืองที่ดีต้องปลอดภัยทุกเวลาไม่ปล่อยให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขชัดชาติลุยหาเสียงสายไหมชูแก้ปัญหาการเดินทางและน้ำท่วมชุมชนประธานสภาคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้มองวาทะระบอบสีน้ำเงินไม่เป็นอุปสรรคแค่กระทบกระทั่งกันอย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569ชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกหวังดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค NCD พร้อมยกระดับความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรมการศาสนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก31พฤษภาคม2569ปิดท้ายที่ภารกิจกู้ภัยช่วย7คนงานติดเหมืองในสปป.ลาวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทีมกู้ภัยไทยรายงานช่วยออกมาได้แล้วรวม5คนยังติดอยู่ภายในเหมืองอีก2คนเร่งวางแผนช่วยเหลือต่อเนื่อง
2: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
3: EFM Playlist Non-Stop
4: 7899Because of you, I shine. สวัสดีครับพวกเราบัส
5: ผมพีมัสุครับ
6: ผมจินโวครับ
7: ผมเอครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว

0: super super boring
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฉันนั่งอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทาแม้กาจะหนาวแต่พอมีแดดก็ร้อนฉันยังคงนั่งมองดูตรงที่เก่า

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีวันเสาร์ให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนร่างกายนอนให้เต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้ออกไปทำสิ่งที่ชอบกันค่ะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM Playlist Non-Stop

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
4: พบกับ
5: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออายอหอยกอปอกาป๋อง
7: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แชร์ข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
11: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
12: EFM

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM Playlist Non-Stop
4: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
3: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวคับนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวคับเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ31พฤษภาคม2569บรรดาพุทธศาสนิกชนหลายคนเตรียมตัวแล้วนะคะซื้อของเตรียมที่จะไปทำบุญตักบาตรรวมถึงการเตรียมตัวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเวียนเทียนในช่วงค่ำด้วยนะคะสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมแล้วก็สิ้นสุดการลงทะเบียนกำหนดวันสุดท้ายคือเมื่อวานนี้29พฤษภาคมตอนนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนกว่า26ล้านรายค่ะจริงๆตั้งเป้าว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านรายนะคะเท่ากับว่ายังเหลืออีก4ล้านสิทธิ์นะคะตอนนี้แต่ว่าปิดครบจบลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันค่ะ1มิถุนายนนี้ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนใครที่ติดตามการช่วยเหลือคนลาวที่ติดอยู่ที่อุโมงค์เป็นอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำที่เมืองล่องแจ้งฝั่งสปป.ลาวนะคะอัปเดตหน่อยติดเนี่ย7คนในถ้ำนะคะช่วยออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอ5สูญหาย2เจอ5เนี่ยช่วยออกมาได้แล้ว1และช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยค่ะกำลังจะถึงช่วงเย็นเนี่ยก็มีข่าวดีว่าอีก4คนเนี่ยช่วยออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้5คนที่พบช่วยออกมาจากถ้ำได้หมดแล้วนะคะส่วนอีก2ที่เป็นผู้สูญหายเจ้าที่ยังคงเร่งวางแผนค้นหาเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
1: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
2: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31 พฤษภาคม 2569นะคะใจความโดยสรุปในดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัติติการเทินนี่เป็นพระคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้นะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้ค่ะ30 พฤษภาคมหลายคนก็เตรียมความพร้อมนะคะซื้อของเตรียมละเดี๋ยวจะไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าบ้างก็ไปทำสังฆทานในช่วงสายๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่เตรียมความพร้อมนัดกันทั้งสวดมนต์ช่วงค่ำแล้วก็ไปเวียนเทียนในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกค่ะทางกรมการศาสนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจุดประทีป1 ล้านดวงสวดมนต์1 ล้านจบถวายพุทธบูชานะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมร่วมดาวน์โหลดเสียงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะจากผู้ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศประจำปี2569ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามนำไปเปิดประกอบกิจกรรมเวียนเทียนหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ30 พฤษภาคมวันวิสาขบูชาที่วัดและก็สถานที่จัดงานทั่วประเทศนะคะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการศาสนาค่ะ www.dra.go.th นะคะใครสนใจไปดาวน์โหลดกันได้นะคะเป็นเสียงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยนะคะจากผู้ชนะการประกวดระดับประเทศเลยของกรมการศาสนาเข้าที่เว็บไซต์ของกรมการศาสนาได้นะคะเดี๋ยวมีให้ดาวน์โหลดค่ะขณะเดียวกันอย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกค่ะ3 อย่างนะคะดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้การถวายสังฆทานด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3 ดี 1. ดีต่อกายอันนี้ดีแรกนะคะดีต่อกายก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำมันน้ำตาลไขมันโซเดียมตามเกณฑ์ที่อย.กำหนดลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เรารู้จักกันหลายโรคแล้วนะคะเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนยกตัวอย่างนะคะพวกนี้เป็นพวกโรคติดต่ อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันนี้เกิดจากพวกอาหารการกินที่เรากินเข้าไปนะน้ำตาลไขมันโซเดียมพวกนี้ต้องลดค่ะดีที่2คือดีต่อใจทั้งผลิตภัณฑ์อาหารยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นของใช้เนี่ยต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยต้องมั่นใจในคุณภาพมีฉลากภาษาไทยระบุมีรายละเอียดอ่านได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วต้องแยก ชุดสังฆทานประเภทยาอาหารของใช้แยกออกจากกันนะอย่าไปรวมกันมัดรวมทีเดียวป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นบ้างสารเคมีต่างๆเดี๋ยวจะส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงเราต้องดูวันหมดอายุด้วยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนไม่ใช่ตอนซื้อน่ะยังไม่หมดอายุจริงค่ะแต่ผ่านไปแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนหมดอายุแล้วบางทีไม่ได้นะคะกว่าพระสงฆ์ท่านจะแกะออกมาใช้นี่ก็บางทีหมดอายุไปซะก่อนดูหน่อยค่ะต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะและดีที่3ดีสุดท้ายคือดีต่อโลกก็คือส่งเสริมแนวคิดการทำบุญแบบรักโลกก็คือการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกหุ้มห่อที่เกินความจำเป็นค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เลือกซื้อชุดสังฆทานเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3ดีค่ะดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกสรุปนิดนึงส่วนไทยช่วยไทยพลัสจริงๆปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะ4ทุ่มเมื่อคืนนี้ยอด5วันตั้งแต่25พฤษภาคมลงทะเบียนกว่า26ล้านรายนะคะแล้วก็เท่ากับว่ายังเหลือจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ3ล้านสิทธิ์เพราะว่ารัฐบาลตั้งเป้า30ล้านสิทธิ์ทีนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปใน26ล้านรายนี่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้ค่ะยาวๆกันไปจนถึง30กันยายนเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะต้องเริ่ม15มิถุนายนแล้วก็สิ้นสุดคือ30กันยายนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาจะเป็น6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะถ้าไปใช้ที่ร้านค้าเนี่ย5ทุ่มได้แต่ถ้าใช้บริการ Food Delivery เขาปิดที่3ทุ่มนะคะก็ชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดการใช้งานเรียกว่า AI นกกระซิบค่ะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเราไม่ค่อยได้ใช้ถุงเงินค่ะถ้าเราเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านค้าร้านค้าต้องใช้ถุงเงินนะคะแอปนี้เป็นสำหรับร้านค้าก็เป็นการเพิ่มทักษะการค้าขายในยุคดิจิตอลเรียกว่าเป็นการอัพสกิลช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเขาวิเคราะห์ได้ดูยอดขายได้บริหารสต็อกได้ประเมินสุขภาพทางการเงินได้จะได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงพวกสินเชื่อต่างๆต่อยอดธุรกิจได้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงในส่วนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนก็ร่วมโครงการตอนนี้มีอยู่1ล้าน4หมื่นสิทธิ์1ล้าน4หมื่นร้านค้าต้องใช้คำว่าร้านค้า1ล้าน4หมื่นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะเป็นร้านค้าที่สมัครเข้ามาใหม่เกือบ70,000ค่ะ 69,000 รายแล้วก็ร้านค้ากลุ่มเดิมๆที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งก่อนหน้านี้มานะคะอีกประมาณ 977,000 รายข้อมูลล่าสุดพบว่าร้านค้าเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการกว่า 693,000 รายมีอีก 340,000 รายที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังก็เลยแจ้งเตือนเลยคนที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ร่วมโครงการนะคะยังไม่ได้กดเข้ามาอีกประมาณ 340,000 เนี่ยกดซะนะคะต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด่วนเลยนะคะระบบเขาจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับการสแกนเพราะว่าเราจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40 1มิถุนายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นรีบกดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะนี่สำหรับร้านค้านะคะร้านเดิมๆนี่ง่ายไม่มีปัญหาก็จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดิมเคยอยู่คนละครึ่งก็มาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ง่ายก็ลงได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการแต่ที่น่าเป็นห่วงคือร้านค้าใหม่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยแล้วก็จะไปใช้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ได้นะคะถ้าร้านใหม่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนต้องหอบเอกสารไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยเพื่อเขาเรียกว่าขออนุมัติเข้าร่วมโครงการนะคะจนถึง30กรกฎาคมนี้ร้านอาหารเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ขายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเปิดรับสมัครแล้วก็ผูกระบบกับแพลตฟอร์มตั้งแต่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะติดตามให้ดีตรวจสอบให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดมันเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ในบรรดาผู้ประกอบการก็ถือว่าจะได้เป็นการโปรโมทร้านค้าด้วยนะคะช่วยประชาชนช่วยรัฐบาลด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายของคุณกระตุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะประชาชนจะได้เข้าไปใช้บริการวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะใช้เวลาช่วงวันหยุดเยี่ยมชมงานไทเฟค อนุก้าเอเชีย2026ใครไปบ้างคะงานนี้พอช่วงเย็นที่ผ่านมาเส้นเมืองทองธานีก็คือสถานที่จัดงานโอ้โหรถติดมากค่ะแบบรถเยอะมากแล้วก็ฝนตกด้วยจริงๆตั้งแต่ช่วงบ่ายพออีกทีช่วงค่ำๆ 6:00 นี่แบบโอ้ยรถแน่นมากจริงๆนะคะไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าพวกอาหารอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดอาหารเครื่องดื่มครบวงจรใหญ่ที่สุดแล้วในเอเชียวันนี้คนอาจจะเยอะเพราะว่าจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะจัดที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้นายกเดินทางไปกับภริยาค่ะคุณจาธนนท์ชาญวีรกูลรวมถึงคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณวุฒิไกรลีวิรพันธ์นายกก็ไปเยี่ยมชมบูธต่างๆแวะบูธขายเนื้อวากิวแล้วก็นายกย่างเนื้อด้วยตัวเองนายกถ้าเป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารนะคะหลายเห็นหลายทีแล้วท่านชอบทำอาหารแล้วก็อร่อยด้วยหลายคนได้ชิมฝีมือนายกก็บอกอร่อยนี่วันนี้ไปย่างเนื้อค่ะย่างเนื้อวากิวแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนที่เป็นยืนถ่ายภาพนายกกำลังย่างเนื้อก็บอกมาถ่ายด้วยกันแล้วก็มาชิมเนื้อวากิวด้วยก่อนที่จะแวะบูธผัดข้าวมันเนื้อนายกบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆแบบนี้แหละแล้วก็มีการพูดถึงมูลค่าของร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานนี้นะคะน่าจะมีมูลค่ารวมทำให้เงินรายได้สะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทเลยนะคะแต่วันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้สุดท้ายแล้วค่ะก็ใครที่ไปก็เข้ามาพิมพ์บอกกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็คลื่นไหมข้างในแต่ว่าจะบอกว่ารอบนอกนี่แบบรถแน่นมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกเดินทางต่อไปกระบี่ไปเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการช่วยเหลือคนลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำจริงๆเป็นอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ที่สปป.ลาวติดตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเพิ่งช่วยออกมาได้เมื่อวานกับ2อาทิตย์นะอยู่ในถ้ำแล้วก็ต้องกินไม้ร่อนแร่ค่ะประทังชีวิตกินเยื่อไม้โหแบบอึดแล้วก็อดทนมากจริงๆนี่เป็นการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยประเทศไทยที่เดินทางไปช่วยร่วมกับทางการของสปป.ลาวนะคะก็เมื่อวานนี้พาออกมาได้1ชื่อเท้ามืดหรือนายมืดอายุ23ปีพาออกมาได้เป็นคนแรกติด7เจอ5อีก2เป็นผู้สูญหายที่เจอ5เนี่ยพาออกมาได้แล้ว1แล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายอีก4คนที่เหลือพาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งหมดก็อยู่ในสภาพอิดโรยเพราะว่าอดอาหารมาหลายวันหลังจากนี้เดี๋ยวกู้ภัยเขาวางแผนต่อค้นหาอีก2คนที่เหลือนะคะว่าอยู่จุดไหนในถ้ำรวมทั้งยังหาจุดสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจะได้ให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไปอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โ โอ้ดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: มาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะจริงๆวันนี้แทบจะเป็นวันแรกๆเลยนะคะหลังจากที่ได้เบอร์ละว่าใครได้เบอร์ไหนแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกับประชาชนนะคะเริ่มที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาด A4 ตรงสายไหมปรากฏว่าจังหวะกำลังเดินหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนก็ไปเจอเขาเรียกว่าไปปะกันกับดร.โจค่ะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนก็มาลงพื้นที่หาเสียงมาพร้อมกับสก.ของพรรคประชาชนนะคะทั้งสองฝ่ายเจอกันก็โหทักทายยิ้มแย้มอ่ะก็ไปจับไม้จับมือกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก่อนจะแยกย้ายกันไปหาเสียงต่อคุณชาติเปิดเผยทีหลังนะคะบอกว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยดร.โจเนี่ยเธอก็มีนโยบายดีๆเยอะนะมันก็ดีเป็นการแข่งกันเสนอสิ่งดีๆให้กับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายหากคุณชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าคุณชาชาติบอกเราก็พร้อมจะช่วยนะพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาหรอกวันนี้คุณชาชาติแล้วก็ทีมงานกรุงเทพทำงานนี่ลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้าที่เขตบางเขนกับสายไหมนะคะใช้รถแห่ EV เป็นพาหนะในการเดินทางก็เริ่มตั้งแต่ตลาดยิ่งเจริญไปจนถึงชุมชนศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54แล้วก็ไปตลาด AC สายไหมซึ่งตรงเขตสายไหมเนี่ยเป็นเขตใหญ่มากมีประชากรหนาแน่นกว่า 215,000 คนคุณชัชชาติบอกว่าแม้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่แม้จะมีอย่างรถไฟฟ้าคูคตเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แต่ว่าเราก็มีทางด่วนสุขาภิบาล5แล้วแต่ว่าสิ่งต้องเร่งพัฒนาคือเส้นเลือดฝอยพูดถึงเส้นเลือดฝอยก็คืออยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตพวกการเชื่อมต่อต่างๆนะคะจากชุมชนไปถึงกับพวกรถไฟฟ้าไปถึงทางด่วนมันจะต้องมีอีกหนึ่งช็อตซึ่งจะเน้นเรื่องของการปรับปรุงถนนเพิ่ม BMA feeder แล้วก็จะเพิ่มพื้นที่การจอดรถที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากระจายศูนย์บริการด่วนของกทม.ศูนย์ดับเพลิงแล้วก็โรงพยาบาลลงสู่พื้นที่เพื่อลดภาระการเดินทางไปยังสำนักงานเขตคือคุณชาชาติเธอก็มีแนวคิดว่าทุกอย่างควรจะต้องทำได้แล้วเสร็จเป็ดเสร็จภายในชุมชนไม่จำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกชุมชนมากนักส่วนดร.โจค่ะคุณชัยวัฒน์วันนี้ไปร่วมสภากาแฟของชุมชนเขตสายไหมตรงซอย15แล้วฟังปัญหาจากผู้สูงอายุนะคะแล้วก็นำเสนอวาระรายเขตของพรรคประชาชนเขาจะเน้นออกแบบนโยบายที่แบบว่ากรุงเทพง่ายๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีนโยบาย4ง่ายว่าอย่างครอบคลุมมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางเดินทางง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายคือเรียก4ง่ายครอบคลุมหมดโดยสิ่งที่เห็นจากชุมชนสายไหมบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนในชุมชนมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่ออยากจะพัฒนาชุมชนก็คิดว่ากทม.ควรเข้ามาสนับสนุนให้มีพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีพื้นที่สาธารณะเยอะมันก็จะมีพื้นที่ให้ประชาชนได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนมีนโยบายเพิ่มงบกลางต่อเขต 7-13 ล้านบาททั้งหมด50เขตเพิ่มงบกลางนะคะแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบงบประมาณเพื่อให้แต่ละเขตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาพื้นที่จริงรวมถึงปัญหาน้ำท่วมในชุมชนซึ่งจะบรรเทาได้ส่วนหนึ่งด้วยนโยบายลอกท่อ 100% แบบไม่ตกหล่นต่อที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะคะมาพร้อมกับทีมงานแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีผู้บริหารพรรคหลายคนคุณสกลทีอาจารย์การดีเลงกันมาหมดนะคะมีผู้สมัครสก.เขตพระนครแล้วก็ไปลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อตรงเขตพระนครเส้นตลาดตรอกหม้อเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่มีร้านอาหารอร่อยเยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าลักษณะร้านรวงแบบนี้มีทั่วกรุงเทพเลยอยากจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าสตรีทฟู้ดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันสามารถอยู่คู่กันได้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดได้รับเลือกเป็นผู้ว่าเนี่ยจะเข้ามาจัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรบนทางเท้าอีกเรื่องที่สำคัญและต้องกวดขันอย่างจริงจังคือการแก้ไขปัญหาผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยนะคะ ุณอนุชาบอกว่าจะนำเทคโนโลยี QR code มาใช้กำกับดูแลจุดผ่อนผันเพื่อให้สามารถสแกนปุ๊บแล้วโชว์เลยว่าใครคือผู้ที่ได้รับอนุญาตตัวจริงเพราะตอนนี้มันมีปัญหาพวกของการเช่าช่วงต่อลักลอบขายสิทธิ์เช่าช่วงไปแบบนี้มันจะมีปัญหาเยอะนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้ QR code มาสแกนเลยแล้วก็จะประสานให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อบังคับใช้กฎหมายกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวส่วนนโยบายการคมนาคมชูแนวคิดระบบขนส่งสาธารณะล้อรางเรือเพื่อให้คนกรุงเทพเดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะมุ่งผลักดันการเดินเรือไฟฟ้าให้บริการประชาชนในคลองสายหลักต่างไปดูมาดามติ่งกันบ้างค่ะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็พูดถึงกรณีแรงงานต่างด้าวและธุรกิจสีเทาของทุนจีนบางส่วนบอกว่าตามพรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครมาตรา89แล้วก็พรบกระจายอำนาจผู้ว่ามีฐานอำนาจเต็มมือในการจัดระเบียบเมืองและรักษาความสงบเรียบร้อยยังไม่นับพรบเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นผู้ว่าจะไม่ยอมให้คำว่าไม่มีอำนาจมาเป็นข้ออ้างบดบังความไร้ประสิทธิภาพโดยเด็ดขาดคุณมาริกาบอกว่าเรามีกฎหมายเรามีทีมงานที่พร้อมลุยทันทีและถ้าประเทศนี้มีทีมสุดซอยเราก็จะตั้งทีมสุดจัดขจัดระบบสวยทุนเทาและต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย มีสุดซอยด็อกเตอร์มาริกาก็จะมีทีมสุดจัดเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าโอ้ยเริ่มหาเสียงกันอย่างคึกคักแล้วนะคะไปดูทีมนึงช่วงค่ำพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเศรษฐกิจนี่ก็ลงพื้นที่เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ไปพบเจอกับกลุ่มต่างด้าวที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายแฝงตัวอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากทางพลตำรวจโทชาญเทพก็พูดถึงปัญหาต่างด้าวเถื่อนบอกว่าเนี่ยภัยแทรกซ้อนต้องรีบแก้จึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรงคือกระทรวงแรงงานตำรวจและกรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายปกครองให้เร่งบูรณาการกำลังและลงดาบจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนที่สุดหลายคนก็พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันนะคะจะมีคมนาคมคุณภาพชีวิตต่างด้าวที่แย่งงานคนในพื้นที่หลายๆเรื่องนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะจะเห็นนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนการเมืองภาพใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะมีการประชุมสภาคุยเรื่องนี้ค่ะร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย 7-8 กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ประธานสภาคุณสมพลสารมคุณสมพลสารมก็มีการให้ข้อคิดเห็นวาทะคำว่าระบอบสีน้ำเงินบอกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ร่างหรอกมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเรื่องเล็กน้อยแต่เชื่อกันว่าทั้งสสและสวเคารพเสียงประชามติที่ทำจากประชาชนคุณสมพลบอกว่าได้รับร่างแก้รัฐธรรมนูญมาจากหลายพรรคแล้วนะคะพรรคภูมิใจไทยมาแล้วพรรคประชาชนมาแล้วพรรคเพื่อไทยตอนแรกเสียงไม่พอตอนหลังพรรคประชาชนส่งสสไปยกให้30เสียงกลายเป็นพอแล้วก็ยื่นมาแล้วตอนนี้3ร่าง3พรรคแล้วนะคะแล้วก็ยื่นบรรจุเข้าระเบียบวาระหมดละเดี๋ยวจะคุยกันกับวิป3ฝ่ายแล้วก็เคาะวันคร่าวๆ 7-8 กรกฎาคมนี้เป็นวาระรับในหลักการเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญใช้เวลาพอสมควรถ้าต้องการเห็นฉบับใหม่โดยเร็วทางกรรมธิการก็ควรจะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าเพราะขั้นตอนกระบวนการยังมีอีกหลายอย่างส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินก็เห็นว่าเป็นการให้ความเห็นที่บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยส่วนเรื่องสีก็ว่ากันมานานแล้วแต่ถ้าก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วจะเสียอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าไม่ยึดติดคุณโสพลสารามให้ข้อมูลและก็ความคิดเห็นมาอย่างน่าสนใจนะบอกว่าจะเสียอะไรถ้าก้าวข้ามก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่ยึดติดส่วนเรื่องของผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาแล้วขับชนกับไรเดอร์บนถนนต่างระดับบางรักน้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตวันนี้ผอ.เข้าไปกราบขอขมาครอบครัวผู้เสียชีวิตที่วัดทุ่งครุนะคะแต่ว่า ยังลงจากรถมาไม่เท่าไหร่ล่ะโดนเพื่อนไรเดอร์สาวหมัดต่อยปากแตกเลยนะคะวันนี้ที่สน.ทุ่งครุนายธนัทบุญมากอายุ26ปีไรเดอร์ที่ก่อเหตุสาวหมัดใส่ผอ.ก็เดินทางไปพร้อมกับทนายความอาสาเข้าพบตำรวจนะคะให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่ารู้จักผู้ตายมา 1-2 ปีแล้วทำงานเป็นไรเดอร์ด้วยกันผู้ตายเนี่ยเคยช่วยเหลือเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์ออกค่าซ่อมให้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมการมาต่อยคู่กรณีและไม่ทราบว่าคู่กรณีจะมาอยากขอโทษและยอมรับผิดที่ไปต่อยคู่กรณีซึ่งทนายความเปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าทางนายธนัทรู้สึกผิดแล้วบอกว่าอยากจะขอโทษคู่กรณีก็อาจจะมีการนัดคู่กรณีกันต่อไปเพื่อขอโทษกันเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เวลา 18:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน304รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดียเรกพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรโดยพระมหากษัตริย์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งในช่วงแรกจัดขึ้นณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดอยู่ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงตั้งปริญญาพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือที่ได้รับการตัดสินใจให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บ
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์

0: ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าส่งประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มบรุคเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและมีภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำ ำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันสูตรเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2492เป็นบุตรของนายปรีดากันสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกสาขาซูโลจีมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาต่อมาเข้ารับราชการที่กรมประมงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมประมงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรและประมงของไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและที่ปรึกษาสำนักงานกปร.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:15 นาทีที่วัดเทพพิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระมงคลกิจโกศลซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเทพิรันจังหวัดชัยนาทมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปสำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพิรันจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพิรันมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆ และเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระครูปลัดปิฎกวัดนิวัฒน์วัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวิชวชิรธรรมวัดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสะแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทเทียรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรพร้อมด้วยคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควรการหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราชบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจทิงพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรักตพงไพศาลครอบครัวงามลาบและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดพิชยญาติการามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกเวลา 19:00 น.มูลนิธิไลออนในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบต์ครอบครัวณนครครอบครัวโกมรกุลณนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินพระผู้มอบแสงมอบแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องนำความหวังและความสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์ติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

กรณียกิจนานนับประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงอุดมการแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงสกลนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วผืนแผ่นดินไทยที่สำคัญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มมาสู่ปวงสกลนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

อริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละ

0: ้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: เพิ่นแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่าน
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่ง

เจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชา

0: จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกษมสำราญชื่นบานในพระราชฤทัยในช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนั้นวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยจึงหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณความสุขและรอยยิ้มของพระองค์ซึ่งจะยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยและแผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
4: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
5: พวกจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management traineeสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
5: ง่ายเลย
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันเสาร์วันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะลองหาหนังสักเรื่องหรือซีรีส์ที่อยากดูมาเติมพลังในวันหยุดกันเถอะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับดีเอสไอออกหมายเรียกน้องชายเสียเตือรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปล้นน้ำมันขายเกินราคา8 มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: DSI ออกหมายเรียกน้องชายเสียตือคอสโมรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมัน8มิถุนายนนี้พร้อมเช็คบิน6โรงกันใหญ่ปมใบกำกับขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าสอบสวนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเฮียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่8มิถุนายน2569ในความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงและจำหน่ายน้ำมันผิดกฎหมายหลังสืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททีเลียนปิดโตเทรดดิ้งจังหวัดอ่างทองแม้จะไม่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์และผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการธุรกิจคดีดังกล่าวเป็นผลจากการเร่งรัดตรวจสอบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันและการแสวงหากำไรในช่วงวิกฤตพลังงานโดยก่อนหน้านี้DSIได้แจ้งข้อกล่าวหากับบริษัททีเลียนปิดโตเทรดดิ้งจำกัดและกรรมการบริษัทไปแล้วในข้อหาร่วมกันปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเร่งขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมธุรกิจพลังงานกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันDSIยังเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้กรณีใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือจำนวน166ฉบับมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก2ชุดเพื่อเร่งตรวจสอบทั้งประเด็นการขาดแคลนน้ำมันและบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดคาดว่าจะสรุปรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายใน1เดือนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกจิตอาสาคุณวิริยะเจริญตาแรงครับ
6: พลเอกพนาเทวปทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของกองกำลังชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจจุดจับกลุ่มยาเสพติดในจังหวัดเลยและหนองคายพร้อมสั่งการให้หน่วยในพื้นที่ของกำลังสุรศักดิ์มนตรีสำรองความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและเฝ้าตรวจการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยุทธปัจจัยรอจนประสานความร่วมมือกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ได้เข้าตรวจสอบหน่วยฝึกทหารใหม่ในจังหวัดนครพนมเพื่อกำกับดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและในวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกิติศรีวราจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904รุ่นที่6ประจำปี2569มุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพวิริยะจันทรารายงาน
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
3: ่ EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวน้องสาวจับหน่อยนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
2: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หอยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Atime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News. EFM News. EFM News.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกควงภริยาเดินงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ก่อนลงมือโชว์ย่างเนื้อผัดข้าวพร้อมชวนประชาชนร่วมชิมสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเดินทางไปกับนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยารวมทั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยนายอนุทินได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวโดยย่างเนื้อวากิวด้วยตัวเองก่อนเชิญชวนให้ประชาชนที่มายืนถ่ายภาพร่วมชิมเนื้อวากิวด้วยก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อนายกบอกด้วยว่าต้องผัดแบบแห้งๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้ารวมที่คาดว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งเสริมคันดินริมตลิ่งแม่น้ำปิงทั้ง2ฝั่งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและย่านชุมชนคุณสศิดาราสิงหเนตรรายงานครับ
10: ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งเสริมความแข็งแรงแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมตลอด2ฝั่งแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมย่านช้างครานและป่าพร้าวนอกโดยถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2567ซึ่งน้ำท่วมรอบแรกมีระดับน้ำสูง4เมตร93เซนติเมตรและรอบที่2สูงถึง5เมตร30เซนติเมตรการดำเนินงานแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงสร้างคันดินแล้วเสร็จระยะทาง 2.5 กิโลเมตรตั้งแต่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ถึงโรงแรมรติล้านนาซึ่งเสริมคันดินสูงกว่าระดับน้ำวิกฤตเดิมให้อยู่ที่ระดับ6เมตรแต่ยังคงมีจุดฟันหลอที่เป็นอาคารและร้านค้าติดริมน้ำซึ่งจะต้องนำโป๊ะรถแบ็คโฮลงไปอุดช่องว่างระหว่างอาคารกับตลิ่งเดิมส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงดำเนินการเสริมคันดินตั้งแต่ฝ่ายพญาคำเดิมไปจนถึงกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5โดยยกระดับความสูงขึ้นจากเดิม50เซนติเมตรจนถึง1เมตรคาดว่าจะรับน้ำได้ที่ระดับ5เมตรแต่ยังมีสถานประกอบการอาคารติดริมแม่น้ำปิงหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนคันดินต้องเจรจากับเจ้าของเพื่อเสริมหรืออัดดินเข้าไปในจุดที่เป็นช่องว่างพร้อมกันนี้ยังได้เปิดศูนย์ CM Force เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
4: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศและโปรแกรมช้าง FA คัพนัดชิงชนะเลิศกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
12: ฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับที่สนามอบจ.นราธิวาสปรากฏว่านรายูไนเต็ดเปิดบ้านชนะ PT สตูล FC 5-1ครับรวม2นัดนรายูไนเต็ดชนะ 5-1 นะครับได้เข้าชิงชนะเลิศและได้สิทธิ์ขึ้นสู่ไทยลีก2ฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับส่วน PT สตูลยังต้องไปลุ้นชิงอันดับ3เพื่อได้โควต้าสุดท้ายขึ้นชั้นไทยลีก2ต่อไปนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศคู่ที่2อุตรดิตถ์ FC จะเล่นในบ้านพบกับเมืองเลยยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้เวลา 15:30 น.โดยคู่นี้นะครับนัดแรกเสมอกัน0-0และพรุ่งนี้นะครับยังมีฟุตบอลช้าง FA คัพนัดชิงชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับ PT ประจวบที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในเวลา 19:00 นะครับส่วนคืนนี้ยังมีนัดชิงชนะเลิศ UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจะพบกับอาร์เซนอล 5:00 ตรงอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
13: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อไอคอนคลุมโปง
7: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะพักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
6: ไอคอนคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยไปแล้ว ชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
3: ครับ
2: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
4: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
5: ประเทศไหนคะ จะได้ตามไปคะ
4: จะได้รู้ว่าใกล้ไหนอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
5: ตาม
4: แล้วถ้ายุโรป
5: ตาม
4: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะมาริลีน มอนโรค่ะดารานักแสดงภาพยนตร์ผมบลอนด์ทองสว่างผู้ล่วงลับที่กลายมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความงดงามและความมีเสน่ห์ที่เป็นอมตะตลอดกาลของฮอลลีวูดนะคะจะมีอายุครบ100ปีเต็มในวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้นะคะมอนโรค่ะเธอเป็นที่รู้จักโด่งดังที่สุดจากผลงานภาพยนตร์ในยุคทศวรรษ1950เรื่อง Gentleman Prefer Blondes How to Marry a Millionaire และ The Seven Year Itch ค่ะซึ่งเธอนั้นก็เสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคมปี1962ขณะอายุได้36ปีติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
7: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
10: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: พุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ
3: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับคุณแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
4: จริงๆปัญหาเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจจะรอกันเข้าบ้าน
1: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: กินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะวอนขอทุนเพิ่มเติมสู้ภัยอีโบลาในคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคสถานการณ์การระบาดครั้งนี้มีความซับซ้อนอย่างมากค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและการขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากขึ้นไปอีกนะคะนอกจากนี้แล้วยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกช่วยสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะคะโดยบอกว่าหากปราศจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
3: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ตื่นมาทำความสะอาดบ้านมาทำให้บ้านของเราน่าอยู่กันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะศาลสิงคโปร์ค่ะสั่งปรับหญิงวัย60ปีจำนวน 6,500 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 175,000 บาทนะคะหลังจากที่เธอนั้นละเมิดกฎหมายแอบให้อาหารนกพิราบซ้ำหลายครั้งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะโดยเธออ้างต่อศาลว่าทำไปเพราะต้องการช่วยชีวิตพวกมันค่ะเธอบอกว่านกพิราบเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอเพราะในขณะที่เธอยังสามารถทำงานได้แต่นกเหล่านี้ไม่สามารถทำงานหาเงินเองได้เธอจึงอยากจะช่วยแต่ผู้พิพากษาค่ะสวนกลับคำให้การนี้นะคะว่านกพิราบนั้นไม่จำเป็นต้องทำงานค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ์

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะนักบินอวกาศค่ะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังแล้วเสร็จภารกิจยาวนานในอวกาศค่ะนักบินทั้ง3คนค่ะเดินทางมากับยานเซินโจว22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจว21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบค่ะพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็นภารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วันค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
4: EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ปล่อยให้ตัวเองได้นอนตื่นสายแล้วลุกมาทำสิ่งที่ชอบปล่อยใจปล่อยจอยไม่ต้องรีบแข่งกับใครนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะโปรตุเกสค่ะเจอวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมนะคะอุณหภูมินั้นทะลุไปถึง 40.3 องศาเซลเซียสที่เมืองโมราทางตอนกลางของประเทศท่ามกลางปรากฏการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงค่ะที่กำลังแผ่ปกคลุมทั่วภูมิภาคยุโรปตะวันตกนะคะก็ถือเป็นการทำลายสถิตินะคะในเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสลงอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยสถิติเดิมอยู่ที่ 40.0 องศาเซลเซียสค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประชากรญี่ปุ่นค่ะลดลง 2.5% ในช่วง5ปีนี้นะคะก็เป็นการลดลงที่รวดเร็วและก็รุนแรงที่สุดค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดทำบันทึกสถิติค่ะกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นก็บอกว่าวิกฤตประชากรหดตัวครั้งรุนแรงนี้เป็นผลกระทบหลักมาจากสภาวะลดลงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจำนวนทารกแรกเกิดในญี่ปุ่นนั้นลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วนะคะโดยในปี2025มีเด็กเกิดใหม่เพียง 75,809 คนเท่านั้นขณะที่อัตราการเสียชีวิตของประชากรสูงวัยนั้นพุ่งแสงหน้าอัตราการเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อนุญาตให้ตัวเองตื่นสายพักผ่อนให้เต็มที่เพราะการไม่ทำอะไรก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะนอร์เวย์และฝรั่งเศสค่ะร่วมประกาศแผนเปิดเจรจาให้นอร์เวย์นั้นเข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสค่ะความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของยุโรปค่ะต่อการพึ่งพาความมั่นคงจากสหรัฐและถือการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์ที่เคยพึ่งพิงเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดโดยหันมาสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นภายในภูมิภาคยุโรปค่ะท่ามกลางความตึงเครียดกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เรียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา

0: plummeted. Yeah.
1: I'm falling for you.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: วิสาขาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6และแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนเป็นกลางเดือน7วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาและเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพุทธศาสนา3เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดได้ตรัสรู้คือสำเร็จได้ปรินิพพานคือดับขันธ์ตรงกันทั้ง3เหตุการณ์จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าหลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดับขันธ์คือความกตัญญูอริยสัจ4และความไม่ประมาทปัจจุบันหลายประเทศกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนารวมทั้งเป็นวันหยุดราชการเช่นไทยอินเดียศรีลังกาสิงคโปร์เมียนมาบังคลาเทศและอินโดนีเซียกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่มีต่อชีวิตคนเราและสังคมโดยรวมอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลการเข้าวัดเวียนเทียนจึงอยากให้เรานำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้กลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้พร้อมรับกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆเข้ามามากมายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: อย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569ชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลก
6: เกษตรกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานอย.ในฐานะหน่วยงานหลักที่คุ้มครองความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความห่วงใยในสุขภาวะของพระสงฆ์ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้ดังนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2569นี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด 3D คือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมตามเกณฑ์ที่อย.กำหนดลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือโรคอ้วนเป็นต้นดีต่อใจทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นของใช้ต้องเน้นความปลอดภัยและมั่นใจคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยชัดเจนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนอกจากนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้ป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมไปถึงดูวันหมดอายุให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนและสุดท้ายคือดีต่อโลกเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
7: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: วันวิสาขบูชาขึ้น15 ค่ำเดือน 6วันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์ลุกขึ้นมาตักบาตรทำบุญรับแดดวิตามินดียามเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ด้วยหัวใจที่สดใสกันนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: yeah.

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นทักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้อง

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค
4: ่ะแต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
5: จริงๆทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดรับสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
5: ง่ายเลย
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว7นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยใช้สิทธิ์ใบบัตรทองมากขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
3: ัฐบาลเผยบอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสปสช.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดที่ได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิไม่ได้กระทบต่อคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง14ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้มาบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งสาระสำคัญของมติครั้งนี้คือมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริการจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้ที่บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันมีการปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากเมาส์จ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับเปลี่ยนเป็นค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับระยะกลางและระยะสุดท้ายจะได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 600,000 บาทต่อรายเพิ่มเป็นแยกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้นคือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดตับเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเป็นภาระการบริการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยค่าชดเชยที่ใช้สำหรับปลดรูเบนอัลเบริมเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสรวมทั้งทีมงานที่มีมูลค่าสูงถึง 16.7 ล้านปอนด์หรือประมาณ776ล้านบาทซึ่งจากการเปิดเผยในรายงานการเงินล่า